0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้ส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
1: อิหร่านประกาศจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐและประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางตัดสินใจยกระดับความตึงเครียดอีกครั้งทีมนักกีฬาเทคบอลไทยประเดิมคว้า3เหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้โดยเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นณโรงแรมอินพีเรียลโตเกียวในวันนี้โดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยทั้งนี้ทีมประเทศไทยประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของไทยในต่างประเทศที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆขับเคลื่อนนโยบายของไทยในมิติต่างๆทางด้านการทูตเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายและรักษาผลประโยชน์ของประเทศสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.17 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดโดยไทยส่งออกไปญี่ปุ่นมูลค่า 23,549 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ด้านการลงทุนญี่ปุ่นยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดการลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับหนึ่งโดยในปี2568มีมูลค่า 184,741 ล้านบาทผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพร้อมหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
0: ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดบางส่วนส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้ง2ฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
4: รองนายกสุขจีก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุขจีเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาถึงโน้นมันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุขจีก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเข้ามาถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจา
3: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจา ART ทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีประเด็นหลักที่ไม่สามารถตกลงกันได้ซึ่งฝ่ายไทยตั้งใจสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไป
5: ปัจจุบันนี้ ART เหลือแค่ประเด็นเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นความกังวลคือจริงๆแล้วเรามีเรื่องติดอยู่นิดๆหน่อยๆมันก็เป็นการที่เราแลกเปลี่ยนกันค่ะในเรื่องของความหมายของคำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นหลักการใหญ่ที่จะตกลงกันไม่ได้ค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301ที่อาจจะออกมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ออกมามันยังไม่ได้มีผลทันทีเพราะว่ามันจะต้องมีperiod ในการที่ต้องไปทำประทาวิจารณ์อะไรอีกอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 45-60 วันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้ว
3: สำหรับอัตราภาษีที่สหรัฐจะใช้กับสินค้าไทยยังไม่สามารถระบุได้แต่เป้าหมายของไทยคือไม่ให้เกินร้อยละ19ซึ่งเป็นกรอบที่เคยหารือกันไว้และไม่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากอยู่ในภูมิภาคเดียวกันและมีระดับการแข่งขันใกล้เคียงกันขณะที่มาตรการตามมาตรา301ยังต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติมอีกประมาณ 45-60 วันทำให้ไทยยังมีเวลาในการสรุปการเจรจา ART อย่างไรก็ตามการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงแต่หากมีโอกาสก็พร้อมพูดคุยทันทีปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัสออสเตรเลียขยายโอกาสแรงงานไทยพร้อมพัฒนาทักษะรองรับ AI และเศรษฐกิจสีเขียวนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับเดอฮอนแอนดรูจายส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าไทยและออสเตรเลียย้ำถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงานของ2ประเทศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกเน้นการหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะภาคเกษตรตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและทักษะสูงรวมถึงข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษซึ่งจะมอบหมายกรมการจัดหางานหารือรายละเอียดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียต่อไปด้านการพัฒนาทักษะและอนาคตการทำงานไทยให้ความสำคัญกับการอัพสกิลและรีสกิลเพื่อรองรับ AI เทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานอย่างต่อเนื่องทั้งในกรอบทวิภาคีพหุภาคีและเอเปก
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตรวจสอบและซ่อมแซมรถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรตั้งเป้ากลับมาเปิดให้บริการได้เช้าวันนี้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนวันนี้ว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายคืนที่ผ่านมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ช่วงเช้าวันนี้ ทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมเตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางล่าสุดเพจของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ได้เผยแพร่ข้อความว่า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติเช้านี้แล้ว
1: เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำที่อัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรองรับปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกรมชลประทานเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าวันนี้มีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกันที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำ
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้รวมจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่าในวันที่30กันยายนนี้สมาชิกกบข.จะเกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายซึ่งกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกรวมกับเงินสมทบจากภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งนี้ยอดเงินของสมาชิกแต่ละรายจะแตกต่างกันตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกเงินเดือนอัตราการออมแผนการลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับนอกจากนี้มีสมาชิกประมาณร้อยละ9แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.และมีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกปีโดยสมาชิกสามารถเลือก4รูปแบบการออมได้ทั้งการออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดราย3เดือนราย6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดสมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางและผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปทางลัดหรือแอป Police Care PTM เท่านั้นขอย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่ามีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิต สุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางข่าวตามอัลอันบิยาซึ่งเป็นหน่วยบัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าข้อมูลข่าวกรองของอิหร่านชี้ว่าสหรัฐตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อต้านอิหร่านอีกครั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากบางประเทศในตะวันออกกลางกองบัญชาการกลางข่าวตามอัลอันบิยายังเตือนว่าหากสหรัฐดำเนินการที่ผิดพลาดใดๆต่ออิหร่านฐานทัพและผลประโยชน์ทั้งหมดของสหรัฐในตะวันออกกลางจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องและจะสร้างความเสียหายอย่างไม่มีข้อจำกัดส่วนประเทศต่างๆในภูมิภาคที่ยังดำเนินนโยบาย2มาตรฐานต่ออิหร่านและเข้าข้างการรุกรานของสหรัฐจะไม่อาจคาดหวังถึงความยับยั้งชั่งใจจากกองทัพอิหร่านได้อีกต่อไป
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายร้อยลำโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียนับเป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดของยูเครนส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันหลักของกรุงมอสโกได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและบาดเจ็บอีกกว่า20รายนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกระบุว่าการโจมตีของยูเครนครั้งนี้เป็นความพยายามที่จะขัดขวางการเลือกตั้งสมาชิกสภาของรัสเซียอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนยูเครนที่มุ่งหน้าโจมตีกรุงมอสโกได้ถึง450ลำขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนยืนยันว่ากองทัพยูเครนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญในกรุงมอสโกซึ่งถือเป็นการทำลายทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลที่คอยสนับสนุนการทำสงครามของรัสเซีย
0: ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีมาร์คานีแห่งแคนาดาประกาศการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการพบหารือกันที่หมู่เกาะเซงพิแยร์และมีเกลงดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสซึ่งตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางสถานการณ์ที่แคนาดาและฝรั่งเศสเผชิญความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับสหรัฐโดยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันผู้นำฝรั่งเศสระบุว่าฝรั่งเศสสนับสนุนแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับแคนาดาอย่างเต็มที่รวมถึงความเป็นไปได้ที่แคนาดาจะเข้ามีสมาชิกสมทบของสหภาพยุโรป
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกับม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเดอร์วาร์ดณสนาม JRR Equestrian Park กรุงโตเกียวเป็นวันที่2เพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาร์ดในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยโดยทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าร่วมกับเฉลิมฉานรถวิริยะพาณิชย์จัชนกคารานึกแคร์และนีระพุทธสมบัติแข่งขันในวันที่25กันยายนนี้สำหรับการชิงชัยอย่างเป็นทางการวันแรกทัพนักกีฬาไทยมาได้เหรียญทองแรกจากการแข่งขันเทควันคู่ผสมพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันดีกรีแชมป์โลก2สมัยเอาชนะคู่เจ้าภาพญี่ปุ่นยูอินะซากาโมโตะกับอากิโนริวาเซ 2-0 เซต 12-4 และ 12-5 คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้จากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองจากเทคบอลคู่หญิงจุธาทิพย์กันทัตทงกับสุภาวดีวงคำจันผลิตกำลังเอาชนะคู่จากเมียนมา 2-0 เซต 12-6 และ 12-3 คว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพไทยขณะที่ชายคู่ก็ไม่น้อยหน้า สรศักดิ์ทาสิริกับจิรติจันเลียงคู่หูดีกรีแชมป์โลกปี2024อัชนะอาราบีอาหมัดกัสเซมกับฮาเฟซมูฮัมหมัดจากเลบานอน2-0เซต12-7และ12-4เป็นเหรียญทองที่3ของทัพไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามตบเอาชนะอินโดนีเซียอันดับ53ของโลก3-0เซต25-10 29-27 25-16ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติจีนแข่งขันวันนี้เวลา 14:00 นฟุตบอลชายกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มที่นัดแรกเอาชนะคีกิสถานมาได้3-2มาลงสนามนัดที่2ถล่มเอาชนะฮ่องกง5-1เก็บชัยนัดที่2ส่วนนัดต่อไปจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่23กันยายนเวลา 17:30 นท่านทัพนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยประเภทถนนประเดิมลงชิงชัยในเอเชียนเกมส์โดยทำทรายเอาบุคคลชายระยะทาง32กิโลเมตรอาทิตย์ปูราสู้อย่างสุดหัวใจเข้าเส้นชัยอันดับ6ด้วยเวลา43นาที 55.98 วินาทีจากนักปั่นทั้งหมด18คนส่วนทางทรายเอาบุคคลหญิง24กิโลเมตรเพชรดารินสมราชสู้เต็มที่เช่นกันทำเวลา39นาที 50.48 วินาทีได้อันดับ8จากนักปั่นทั้งหมด16คนโดยทีมจักรยานไทยจะลงแข่งขันในรายการโรดเรซหญิงวันพรุ่งนี้สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน11เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น6เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้3เหรียญทอง3เหรียญเงินส่วนไทยอยู่อันดับ4มี3เหรียญทอง1เหรียญเงินพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 17 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
1: ช่วงการจราจรติดขัดมักพบพฤติกรรมการขับรถปาดหน้าช่วงขึ้นสะพานซึ่งนอกจากจะเป็นการขับขี่ที่ผิดกฎหมายแล้วยังเป็นช่องทางให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยเพราะหากขับเข้าไปเบียดรถคันอื่นที่ต่อแถวกันมายาวโดยต่างไม่ยอมกันรถอาจเกิดเฉี่ยวชนขึ้นบริเวณดังกล่าวหรือรถที่วิ่งอยู่ในเลนที่จะขึ้นสะพานอาจไม่ทันระวังรถตัดหน้าทำให้เบรกไม่ทันและเกิดชนกันขึ้นหรือหากรถที่ปาดหน้าเร่งความเร็วขึ้นเพื่อให้ได้ขึ้นสะพานก่อนก็อาจทำให้รถที่อยู่เลนขึ้นสะพานเบี่ยงหลบชนขอบสะพานจนเสียหลักซึ่งทุกเหตุการณ์สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นเวลานานขึ้นจากที่ติดขัดเป็นปกติอยู่แล้วเพียงเพราะการขับขี่ที่ไม่มีวินัยกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับขี่ทุกท่านขับรถรักษากฎเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าการประโคมประจำยามการประโคมประจำยามจัดเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งในการพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมศพในพระบรมโกศณพระมหาปราสาทก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพคำว่าประโคมหมายถึงการทำให้เกิดเสียงดังในกรณีประโคมประจำยามนี้หมายถึงการบรรเลงดนตรีกำหนดให้มีขึ้นตามยามหรือระยะเวลาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งมี3ชั่วโมงกลางวัน4ยามกลางคืน4ยามวันและคืน1มี8ยามหรือ24ชั่วโมงการประโคมประจำยามนี้บางทีเรียกว่าย่ำยามซึ่งมีที่มาจากการย่ำหรือตีกลองหรือคล้องซ้ำๆเพื่อบอกเวลาเมื่อสมัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงคือย่ำรุ่งย่ำเที่ยงและย่ำค่ำ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตอนที่2การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองควรเริ่มจากการตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงโดยควบคุมความดันน้ำตาลและไขมันในเลือดลดอาหารเค็มหวานมันหยุดสูบบุหรี่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีควรให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนควบคู่กับการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้ทันต่อองค์ความรู้ใหม่พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ผ่านบทความและกิจกรรมสาธารณะซึ่งสมาคมวิชาชีพด้านประสาทวิทยาได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องยาวนานติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกี่ยวกับทางเลือกให้กับข้าราชการที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ร่วมวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมต่อ4รูปแบบค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบร

0: ุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ชัดเจนตรงกลุ่มเป้าหมายอินเทรนด์ทุกความเคลื่อนไหวสื่อโฆษณากว้างไกลติดต่อเราสตูดิโอไลน์ The Professional Media Center โทร076-210-624
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระจกรถยนต์ทุกประเภทอุบัติเหตุกระจกแตกร้าวไม่ต้องกังวลครับที่นี่ร้านอาณาจักรกระจกโค้งให้บริการเรื่องกระจกรถยนต์โดยช่างชำนาญงานมานานกว่า20ปีติดตั้งกระจกรถยนต์ฟิล์มกองแสงทุกรุ่นเคลมประกันชั้น1ได้ทุกบริษัทยังมีบริการสั่งทำและติดตั้งกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือและให้เช่าเรือตกปลาโดยกัปตันมืออาชีพเลือกบริการจากผู้เชี่ยวชาญเลือกร้านอาณาจักรกระจกโค้งถนนเทพกษัตริย์076-239-116 081-895-3217
5: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by Be Gift คลินิก
6: หลายคนมาที่ Be Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเรเนียฟีโอริจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
5: Be Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
7: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วหน้าเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาไดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB417/69A
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404

0: ยนต์ที่ Go Wholesale ทุกสาขาก
1: ลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1หมอเชนมาแชร
4: ์ทำไมโบท็อกซ์ของบางคนอยู่ได้แค่2เดือนเคยไหมครับฉีดโบท็อกซ์พร้อมๆกับเพื่อนแต่ของเพื่อนอยู่ได้5เดือนแต่เอ๊ะทำไมของเราอยู่ได้แค่2เดือนของเราโบท็อกซ์ยี่ห้อแท้หรือเปล่าหรือหมอฉีดเก่งหรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับยาหรือหมอฉีดแต่อย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อของแต่ละคนการออกกำลังกายของแต่ละคนการเผาผลาญและบริเวณตำแหน่งที่ฉีดครับบางคนใช้กล้ามเนื้อหน้าบ่อยมากเข้าซาวน่าทุกวันวิ่งมาราธอนทุกวันยาก็จะหมดฤทธิ์เร็วกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นระยะเวลาของโบท็อกซ์จึงไม่ใช่ตัววัดว่าของแท้หรือของปลอมเสมอไปครับ
3: หมอเชนมาแชร
5: ์ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
6: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง 905 FM แชทไลน์ 905 FM

0: Love Delivery
1: บอกความรู้สึกผ่านเพลงรัก
2: ได้ 905 FM

าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็น

0: ชาภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโชคระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
1: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
2: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
3: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ0765286122 Escor Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
4: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
5: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
2: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
6: อยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาร
1: ู้หรือไม่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ทำให้อีกฝ่ายพ่ายแพ้แต่คือไม่ยอมให้ความเกลียดเปลี่ยนใจเราให้เหมือนเขา
2: โกรธจนหน้าดำหน้าแดงด่าทอเขาเสียหายรู้ตัวไม่โย

0: กำลังเผาบ้านตัวเองอยู่เวลาความโกรธพุ่งขึ้นมาในใจมันก็เหมือนไฟที่กำลังลุกลามโยมไปด่าเขาไปทำร้ายเขาคนที่เจ็บปวดและร้อนรุ่มที่สุดไม่ใช่ใครอื่นแต่คือใจของโยมเองหลวงปู่ทวดท่านสอนให้มีขันติมีความอดทนอดกลั้นเมื่อมีคนเอาไฟมาสุมเราอย่าเอาน้ำมันไปราดแต่จงเอาน้ำเย็นแห่งความเมตตาเข้าดับนิ่งเสียบ้างทนเสียบ้างชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธถอยออกมาดูอารมณ์ตัวเองให้ทันแล้วใจของโยมจะพบกับความร่มเย็นที่แท้จริง
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ทากันแดดทุกวันแล้วทำไมยังมีฝ้าอย่างแรกเลยนะคะที่หมอเจอบ่อยค่ะคือไม่ใช่การที่ไม่ทากันแดดแต่ทาแล้วแต่ทาไม่ถึงโดสค่ะทาน้อยเกินไปอีกสาเหตุนะคะเพราะว่าฝ้าค่ะไม่ได้ถูกกระตุ้นจากแสงแดดเพียงเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของความร้อนฮอร์โมนและการระคายเคืองของผิวด้วยค่ะอีกอย่างควรเลือกกันแดดให้เหมาะทาในปริมาณที่เพียงพอและหลีกเลี่ยงความร้อนสะสมนะคะหากมีฝ้าที่ชัดเจนขึ้นควรให้แพทย์ประเมินก่อนเลือกวิธีดูแลรักษาค่ะเกร็ดความรู้เรื่องผิวจากหมอณัฐ ณพชาคลินิกค่ะ
3: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถิ่น905 FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Morning Delight อยู่กับปันๆเหมือนเดิมนะ8โมงถึง11โมงนะครับใครอยากขอเพลงอะไรก็ทั้งไลน์เหมือนเดิมเลยครับ ID Line 905 FM แอดกันมาได้แล้วก็อยากฟังเพลงไหนก็พิมพ์มาบอกกันได้เลยฮะ
1: Morning Delight

อย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: สำหรับในช่วงนี้นะเข้าสู่ช่วง Did you know กันก่อนนะทุกคนมาดูกันดีกว่านะครับว่าประเทศไหนที่เขาบอกว่ามีประชากรที่อายุยืนที่สุดในโลกนะครับเอาเป็นท็อป10เลยนะท็อป10ประเทศที่มีประชากรอายุยืนที่สุดในโลกติดตามในช่วง Did you know เลยฮะ
1: Listen
2: Did you know
3: Did you know Did you know
0: สำหรับประเทศที่มีประชากรอายุยืนที่สุดในโลกนะครับอันดับที่10นะก็คืออิตาลีนั่นเองนะครับเขาบอกอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยเน้นน้ำมันมะกอกผักสดแล้วก็ผลไม้แล้วก็วัฒนธรรมครอบครัวของอิตาลีเนี่ยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุภายในบ้านนะทำให้สุขภาพจิตดีไม่รู้สึกโดดเดี่ยวนะครับอันดับที่9ออสเตรเลียนะครับปัจจัยสำคัญคือออสเตรเลียเนี่ยเขามีอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็วัฒนธรรมการรักษาสมดุลชีวิต work life balance ที่ดีนะครับแล้วก็ชาวออสเตรเลียเนี่ยเขานิยมทำกิจกรรมกลางแจ้งพักผ่อนริมทะเลแล้วก็ควบคุมเรื่องของการสูบบุหรี่อย่างเข้มงวดนะครับทำให้ประชากรเนี่ยอายุยืนที่สุดอยู่ในอันดับที่9เลยอันดับที่8โปลินีเซียฝรั่งเศสนะครับวิถีชีวิตบนเกาะที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าธรรมชาติอุดมสมบูรณ์นะประชากรได้รับสารอาหารจากทะเลแล้วก็ผลไม้สดในท้องถิ่นนะความเครียดในประชากรเนี่ยก็ต่ำกว่าที่อื่นมากๆเลยหัวใจแล้วก็ระบบประสาทเนี่ยก็เลยทำงานได้ดีครับอันดับที่7สวิตเซอร์แลนด์นะครับขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพชีวิตเป็นเลิศเลยนะแล้วก็สิ่งแวดล้อมดีสะอาดสถาบันการแพทย์ของที่นี่เนี่ยติดอันดับโลกเลยนอกจากนี้เนี่ยชาวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยชาวสวิสเนี่ยยังมีนิสัยรักการทำกิจกรรมกลางแจ้งการกีฬาต่างๆทำให้อัตราโรคอ้วนเนี่ยต่ำนะครับเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศอื่นๆครับอันดับที่6นะครับประเทศอันดอรานะครับประเทศที่อยู่ในเทือกเขาพารินิสนะครับระหว่างฝรั่งเศสแล้วก็สเปนนั่นเองครับสภาพภูมิประเทศเนี่ยสูงชันนะทำให้ประชากรเนี่ยต้องเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาแล้วก็อากาศที่นี่เนี่ยบริสุทธิ์อัตราการเกิดอาชญากรรมก็ต่ำมากทำให้ประชากรมีสุขภาพจิตแข็งแรงแล้วก็สุขภาพกายแข็งแรงมาดูท็อป5กันนะครับอันดับที่5เลยนะประเทศที่มีประชากรอายุยืนที่สุดในโลกนะครับอันดับที่5คือเกาหลีใต้นะครับความก้าวหน้าทางนวัตกรรมทางการแพทย์แล้วก็การเข้าถึงประกันสุขภาพที่ทั่วถึงเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญเลยนะครับที่ทำให้เกาหลีใต้เนี่ยมีประชากรอายุยืนนะครับวัฒนธรรมอาหารเกาหลีก็นิยมกินผักหมักก็คือกิมจินะครับซึ่งมีโปรไบโอติกสูงก็เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับส่วนอันดับที่4คือญี่ปุ่นนั่นเองนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นต้นแบบของสังคมอายุยืนที่เน้นอาหารที่มีความสมดุลอย่างเช่นปลาเต้าหู้ผักเขียวต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีวัฒนธรรมอิคิไกนะหรือการมีเป้าหมายในชีวิตหลังเกษียณแล้วก็ระบบการตรวจสุขภาพเชิงป้องกันของญี่ปุ่นเนี่ยเข้มงวดมากๆเลยนะครับอันดับที่3ครับเมืองที่มีประชากรอายุยืนที่สุดในโลกฮ่องกงนะครับแม้จะเป็นเมืองที่ดูเร่งรีบนะครับแต่สิ่งที่ทำให้คนฮ่องกงอายุยืนก็คือการเดินครับเพราะว่าการคมนาคมสาธารณะส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยครอบคลุมทำให้ผู้คนเนี่ยต้องมีการเดินไปขึ้นรถต่อรถแล้วก็เดินอยู่ในชีวิตประจำวันตลอดเวลานะครับการเดินเป็นการคาร์ดิโอที่ดีมากๆแบบนึงเลยนะครับรวมถึงวัฒนธรรมการทานอาหารที่ฮ่องกงเนี่ยเขานิยมทานอาหารร้อนๆปรุงสุกใหม่ๆการดื่มชาการดูแลสุขภาพก็ถือว่าดีครับศาสตร์การแพทย์แผนจีนของเขาเนี่ยก็ควบคู่ไปกับแพทย์แผนปัจจุบันทำได้ดีมากๆเลยอันดับที่สองก็คือประเทศซามาริโนนะครับประเทศขนาดเล็กในยุโรปที่มีอากาศบริสุทธิ์แล้วก็สภาพแวดล้อมเงียบสงบประชากรเนี่ยมีระดับความเครียดต่ำเราจะสังเกตนะประเทศที่มีประชากรที่มีความเครียดสูงๆเนี่ยอาจจะอายุไม่ยืนนะครับแต่ที่นี่นะครับประชากรเขามีระดับความเครียดต่ำแล้วก็มีความสัมพันธ์ในชุมชนแน่นแฟนนะครับเพราะเป็นประเทศเล็กๆนะอันดับที่หนึ่งนะครับโมนาโกนะครับโมนาโกเนี่ยครองอันดับหนึ่งมาอย่างยาวนานด้วยความมั่งคั่งของประเทศนะส่งผลให้มีระบบสาธารณสุขที่เป็นระดับพรีเมียมเลยครับประชากรของโมนาโกเนี่ยมีมาตรฐานการครองชีพสูงมากๆเลยนะครับทำเลที่ตั้งริมฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยก็เอื้อต่อการรับประทานอาหารทะเลแล้วก็เขานิยมรับประทานผักสดนะก็ส่งผลดี ต่อระบบหัวใจนะครับทำให้โมนาโกเนี่ยเป็นประเทศที่ครองอันดับหนึ่งมาอย่างยาวนานนะด้วยความมั่งคั่งของประเทศนี้นั่นเองนะครับและนี่คือท็อป10ประเทศที่มีประชากรอายุยืนที่สุดในโลกอันดับหนึ่งคือโมนาโกนั่นเองฮะ
1: Listen
3: Did you know
2: Did you know

0: สำหรับในช่วงนี้นะฮะ CS Motorbike ชวนทุกคนมาร่วมฉลอง71ปี Yamaha ด้วยกันนะครับกับ Service Campaign หน้าฝนปลอดภัยอะไรลดกระจายนะครับช่วงนี้เนี่ยฟ้าครึ้มๆทุกวันนะฮะฝนตกถนนลื่นเราอย่าปล่อยให้รถเราเนี่ยนะฮะพังกลางฝนเลยนะครับต้องดูแลกันหน่อยนะฮะคนเราเนี่ยยังต้องตรวจสุขภาพตรวจร่างกายรถจักรยานยนต์คู่ใจของเราเนี่ยก็ต้องตรวจเช็คสภาพเหมือนกันนะครับสามารถนำรถ Yamaha คันเก่งของคุณเนี่ยนะครับมาเช็คสุขภาพหน้าฝนกันได้ครับที่ CS Motorbike เลยครับศูนย์บริการมาตรฐาน Yamaha ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการบริการดีนะ Yamaha แท้แน่นอนช่างชำนาญทุกขั้นตอนอุ่นใจทุกการขับขี่นะครับเขาจัดให้ฟรีๆไม่มีกั๊กเลยนะครับตรวจเช็คสภาพรถฟรี15รายการสำคัญพร้อมโปรโมชั่นแรงแซงพายุนะฮะลดทันทีค่าอะไหล่แท้ Yamaha 10% ทุกรายการนะครับลดไปเลยนะย้ำนะลดทุกชิ้นทุกรายการตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโทรจองกันก่อนได้นะครับมี2สาขาในภูเก็ตเนาะสาขาวิชิตสงครามนะครับจะอยู่ใกล้ๆตลาดชำฉานั่นเองเบอร์โทร0821966166นะครับ0821966166แล้วก็สาขาเจ้าฟ้าจะอยู่ใกล้โกซอรี่นะครับเบอร์โทร0622166468 0622166468นะครับนะถ้าเกิดฟังไม่ทันยังไงเนี่ยไลน์มาสอบถามเราก็ได้นะครับหรือทักแชทจองคิวได้นะครับที่ Facebook นะแล้วก็ LINE นะครับสามารถพิมพ์@CS1 Yamaha ได้เลยนะครับ @CS เลข1แล้วก็ Yamaha นะ CS1 Yamaha มีแอดข้างหน้าด้วยนะครับหน้าฝนนี้ขี่ปลอดภัยแวะมาที่ CS Motorbike สบายใจหายห่วงแน่นอนนะฮะ
1: Cool Delight 905 FM

นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเท็กซ์บางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหาร

0: จากใจณัฐชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
1: ณัฐชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
0: สอบถามได้ที่ LINE ID @ณัฐชา_คลินิก
1: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพดังฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานนวมินทร์หรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อบับเบิ้ลไบค์เจอเราเลยครับ
2: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
3: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยา Capital Auto Lease เป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
6: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
7: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาไดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียว
8: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/9A
1: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
0: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
9: นี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
6: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1

0: ันยายนที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตปีนี้หลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้านเ
3: บาเด็กบ้านๆโลเด็กเหนียว
2: 18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
4: รารินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร

0: และพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: ่านไลน์ทีม 905FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

สำหรับในช่วงนี้ครับมีโปรโมชั่นของวาเลนคลินิกมาบอกกันนะสำหรับโปรโมชั่นของเดือนกันยายนครับวาเลนคลินิกเนี่ยเขาจัดโปรเด็ดเอาใจคนสวยโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับสายโบท็อกซ์เนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับโปรแกรม MB Tox ครับ200ยูนิตเนี่ยสามารถหารกับเพื่อนได้คนละ100ยูนะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับ MB Tox 200ยูนิตเพียง 8,999 บาทเท่านั้นหารกับเพื่อนก็คนละ 4,000 กว่าบาทนะครับหรือจะเป็นโปรวิต้าแรนนะครับงานผิวมาแรงครับดูแลฟื้นฟูผิว 3cc แค่ 8,590 บาทนะครับโปรแกรมจูวิลุคส์วอลลุ่มยกกระชับผิวหย่อนคล้อยให้ดูแน่นฟูนะครับพร้อมดูแลปัญหาหลุมสิว 4cc เนี่ยแค่ 9,999 บาทนะครับแล้วก็ข่าวดีสำหรับใครที่กำลังมีปัญหาผมบางผมหลุดร่วงตอนนี้ที่วาเลนคลินิกเนี่ยนะครับมีโปรแกรมกระตุ้นรากผมช่วยดูแลรากผมและหนังศีรษะแบบตรงจุดเลยนะครับพร้อมดูแลให้เส้นผมเนี่ยดูหนาแน่นมีวอลลุ่มมากขึ้นนะครับแค่ครั้งละ 8,900 บาทเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดซื้อเป็นคอร์สเนี่ยก็จะคุ้มกว่านะครับซื้อเป็นคอร์ส5ครั้งเพียง 37,500 บาทนะครับก็จะได้ฟรีฉายแสงกระตุ้นรากผม10ครั้งฟรีเซรั่มบำรุงผม5ขวดอีกด้วยนะครับยังไงสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับกับโปรสุดคุ้มต่างๆจากวาเลนคลินิกนะครับก็ติดต่อแอดมินนัดคิวทาง Facebook Page ได้เลยนะครับชื่อเพจวาเลนคลินิกคลินิกความงามภูเก็ตพิมพ์ภาษาอังกฤษนะ VALENCLINIC นะครับแล้วก็ต่อด้วยภาษาไทยว่าคลินิกความงามภูเก็ตนั่นเองครับสำหรับวาเลนคลินิกก็อยู่ที่ถนนขวางนะครับเยื้องกับโรงเรียนนานาชาตินั่นเองครับ

0: 905 All Around
1: สำหรับ905 All Around วันนี้อย่างที่บอกไปนะครับจะพาทุกคนไปเที่ยวเกาะกูดกันนะเกาะหนึ่งที่สวยมากๆเลยนะครับแล้วก็เกาะกูดเนี่ยเป็นเกาะสุดท้ายในทะเลอ่าวไทยครับที่มีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตราดนะครับห่างจากตัวเมืองตราดเนี่ยประมาณ80กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับ 60,000 กว่าไร่นะครับซึ่งเกาะกูดเนี่ยประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่รวม24เกาะนะครับบริเวณโดยรอบล้อมรอบไปด้วยแนวปะการังที่สวยงามแล้วก็ท้องทะเลสีฟ้าครามนะครับมีหาดทรายขาวสะอาดเนียนนุ่มบนเกาะเนี่ยยังมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะครับเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายนะครับก็เป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เนี่ยหนาเลยนะฮะว่าห้ามพลาดนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยสวยมากๆเลยมีความเงียบสงบครับด้วยความที่เกาะกูดเนี่ยอยู่ห่างจากชายฝั่งมากพอสมควรครับจึงทำให้การขนส่งเนี่ยยังไม่คับคั่งเท่าที่ควรนะไม่เหมือนเกาะช้างอะไรแบบนี้นะครับนั่นก็เป็นข้อดีที่ทำให้เกาะกูดเนี่ยยังคงรักษาความเป็นเกาะกลางท้องทะเลที่เงียบสงบได้อย่างดีนะครับภายในเกาะกูดเนี่ยไม่มีผับบาร์นะครับที่ให้ความบันเทิงกับนักท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบนะมันก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เสพกับบรรยากาศแห่งท้องทะเลและธรรมชาติวิถีชีวิตของชาวบ้านได้อย่างเต็มที่เลยนะใครที่อยากปลีกวิเวกอยากได้ความสงบนะครับไปที่เกาะกูดเนี่ยได้คำตอบนั้นแน่นอนนะครับแหล่งดำน้ำก็ถือว่าเป็นแหล่งดำน้ำที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับเพราะว่าเกาะกูดเนี่ยรายล้อมไปด้วยแนวปะการังที่ยังคงอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีสัตว์ใต้ทะเลอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้ำทะเลก็สวยสะอาดใสสามารถดำน้ำแบบดำน้ำตื้นนะชมปะการังได้อย่างง่ายๆเลยนะครับจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมดำน้ำกันก็คือเกาะยักษ์เกาะมะปริงเกาะรังนะครับซึ่งแต่ละจุดเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะได้พบกับปะการังแข็งปะการังอ่อนที่มีสีสันแตกต่างกันออกไปแล้วก็มีปลาหลากหลายชนิดใต้ท้องทะเลเลยนะครับใครที่ชอบดำน้ำก็ไม่ควรพลาดสำหรับทริปเกาะกูดนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีหาดทรายที่ขาวสะอาดน้ำทะเลสวยใสสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบครันนะฮะอะอย่างความสวยสะอาดนะครับของหาดทรายแล้วก็ท้องทะเลนะครับจริงๆก็มีหลายๆชายหาดเลยนะครับที่เกาะกูดนะอย่างเช่นที่เขานิยมก็มีอ่าวใหญ่อ่าวจากอ่าวยายเกิดหาดคลองยายกีหาดคลองหินหาดอ่าวพร้าวหาดคลองเจ้าหาดกล้วยหาดบางเบ้านะครับหลายหาดเลยสวยมากๆเลยนะครับส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆถึงแม้ว่าเกาะกูดเนี่ยจะเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากชายฝั่งแต่ว่าก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะฮะให้คุณได้สามารถไปเที่ยวได้อย่างสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานีตำรวจร้านค้าร้านอาหารมีไฟฟ้านะครับที่นี่มีไฟฟ้าทั่วทั้งเกาะเลยแล้วก็มีการวางระบบสายเคเบิลใต้ทะเลเพื่อส่งกระแสไฟฟ้ามาใช้ที่เกาะกูดนะครับนะถ้าเกิดสมมติมีเหตุฉุกเฉินอะไรก็ไม่ต้องห่วงนะเขามีสถานีตำรวจมีโรงพยาบาลด้วยอาหารทะเลก็สดสะอาดนะครับรีสอร์ทก็มีหลากหลายรูปแบบให้คุณได้เลือกกันแล้วก็ที่นี่นะครับยังมีน้ำตกแห่งประวัติศาสตร์ด้วยนะครับในพื้นที่ที่ห่างไกลจากเมืองหลวงเช่นนี้ครับก็ใครจะเชื่อว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพระมหากษัตริย์ไทยนะครับมีการเดินทางมาเยี่ยมเยือนนะครับที่นี่เมื่อปีพุทธศักราช2454ครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับได้เคยเสด็จประพาสมายังน้ำตกคลองเจ้าบนเกาะกูดนะครับแล้วก็ทรงพระราชทานนามว่าน้ำตกอนามก๊กนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกถึงองค์เชียงสือกษัตริย์ยวนที่เคยเข้ามาลี้ภัยจากการจลาจลนะครับเมื่อสมัยรัชกาลที่1น้ำตกแห่งนี้จึงมีความสำคัญเป็นน้ำตกอีกแห่งหนึ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของเราด้วยนะครับอ่ะใครที่ยังไม่เคยไปเกาะกูดเนี่ยนะครับห้ามพลาดเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งทริปในฝันที่เชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่ชอบทั้งความเป็นธรรมชาติวิถีชีวิตความสวยงามของท้องทะเลแล้วก็ประวัติศาสตร์เนี่ยสามารถที่จะไปแล้วก็ชื่นชอบเกาะกูดแน่ๆนะครับ
0: 905 All Around
2: 905 All Around

สำหรับในช่วงนี้เราอยู่กับเชียงใหม่เพลสกันด้วยนะครับเรื่องของปลวกหรือว่าสัตว์รบกวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นมดแมลงสาบหนูงูยุงไว้วางใจใช้บริการเชียงใหม่เพลสได้เลยนะครับซึ่งเขาอยู่ในงานวางระบบท่อกำจัดปลวกโครงการหมู่บ้านต่างๆเนี่ยประสบการณ์กว่า20ปีเลยนะครับเชียงใหม่เพลสใช้เทคโนโลยีต่างๆที่อัปเดตทันสมัยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยตามมาตรฐานอย.แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงด้วยนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเนี่ยก็จะปลอดภัยทั้งกับสิ่งแวดล้อมนะจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปลอดภัยกับสมาชิกทุกคนรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงปลอดภัยตามมาตรฐานอย.ติดต่อไปที่เชียงใหม่เพลสได้เลยเขามีบริการตรวจวัดพื้นที่ฟรีนะครับมาปกป้องบ้านที่คุณรักจากปลวกและสัตว์รบกวนปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโทรหาเชียงใหม่เพลสเบอร์นี้ครับ076-263-404 076-263-404ครับ

0: New GWM แทงค์500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาตภูเก็ต080-535-3591
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่ง

0: มายไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: Brush Root Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
4: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
3: Brush Root Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
4: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Brush Root Clinic
5: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
6: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
3: ์นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
7: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
3: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
5: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
9: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
10: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400-1
3: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
7: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาก
11: ลับบ้านทีไรเหนื่อยกว่าตอนอยู่ที่ทำงานบ้านที่ควรเป็นที่พักใจกลายเป็นสนามรบเรื่องเล็กแค่ลืมปิดไฟก็บานปลายเป็นสงคราม3วันต่างคนต่างรอให้อีกฝ่ายเปลี่ยนก่อนแล้วก็ไม่มีใครเปลี่ยนสักทีท่านว่าบ้านจะเย็นหรือร้อนไม่ได้อยู่ที่คนทั้งบ้านแต่อยู่ที่คนเดียวที่ยอมเย็นก่อนเหมือนไฟกำลังลุกถ้ามีคนหนึ่งหยุดเติมฟืนไฟก็เริ่มมอดแล้วปัญหาคือทุกคนกลัวว่าเย็นก่อนคือแพ้ทั้งที่จริงคนที่หยุดก่อนคือคนที่แข็งแรงที่สุดในบ้านวิธีฝึกง่ายมากเขาขึ้นเสียงเราลดเสียงเขาพูดคำที่10เราหยุดที่คำที่3และความเย็นของเราจะค่อยๆลามไปติดคนอื่นเหมือนที่ความร้อนเคยลามคืนนี้กลับบ้านลองเป็นคนที่หยุดเติมฟืนก่อนสักครั้งแล้วดูว่าบ้านจะเงียบลงแค่ไหน
3: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา

0: 105 FM Music by the Sea อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

0: ทันไหมคะ
1: เข้าสู่ชั่วโมงที่3นะครับชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วอยู่ด้วยกันถึง11โมงนะเพราะฉะนั้นเรายังมีเวลาอีกเกือบ1ชั่วโมงนะครับสำหรับฟังเพลงยาวๆครับแล้วก็นอกจากนั้นนะชั่วโมงนี้เดี๋ยวมีสาระดีๆมาฝากกันเช่นเคยแน่นอนนะครับนะสามารถติดตามฟังกันได้จะเป็นสาระเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยมาบอกแล้วกันช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนอีกสักหนึ่งช่วงนะฮะ
2: Morning Delight

0: อย่าลืมกันด้วยนะครับสำหรับนภชาคลินิกเนี่ยตอนนี้คลินิกใหม่เขาพร้อมให้บริการแล้วนะครับใหม่ใหญ่กว่าเดิมสวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมครับที่จอดรถก็สะดวกสบายนะอยู่ที่ถนนแม่หลวนใกล้ๆคลินิกเดิมเลยนะฮะไปใช้บริการกันได้ทั้งเรื่องของการดูแลผิวหน้าผิวพรรณปรับรูปหน้าต่างๆแล้วก็เรื่องของการลดไขมันกระชับผิวเนี่ยนะครับเขามีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเยอะแล้วก็หลากหลายมากๆเลยที่นภชาคลินิกนะครับอย่างการลดไขมันกระชับผิวกับโปรแกรม Xterma นะครับเป็นเทคโนโลยีโมโนโพลา RF ครับที่ช่วยส่งพลังงานเนี่ยลงลึกกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนพร้อมช่วยกระชับผิวเก็บกรอบหน้าแล้วก็ลดไขมันบริเวณแก้มแล้วก็เหนียงอย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับยกชัดลดไขมันกระชับผิวกับโปรแกรม Xterma กันได้เลยเขาเป็นการสลายไขมันแก้มและเหนียงนะครับยกกระชับผิวทำให้กรอบหน้าเนี่ยชัดขึ้นเก็บเหนียงแล้วก็ลดริ้วรอยทั่วใบหน้าได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวเนี่ยแน่นขึ้นเฟิร์มขึ้นแล้วก็อิ่มฟูขึ้นโดยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องพักฟื้นเลยนะครับยังไงใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวหน้าผิวพรรณหรือสัดส่วนต่างๆเนี่ยให้ทีมแพทย์ของนภชาคลินิกเนี่ยออกแบบการรักษาที่เหมาะกับคุณได้เลยนะฮะเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติและปลอดภัยนั่นเองนะครับสอบถามนัดคิวได้เลยนะครับแอดไลน์ได้นะไลน์ ID @naphacha_clinic นะครับ ID line นะมีแอดข้างหน้าแล้วก็นภชาNAPATCHAR นะครับแล้วก็ underscore หรือว่าขีดล่างแล้วก็คลินิกนั่นเองนะครับ CLINIC นะครับ @naphacha_clinic ครับ
1: Delight 905 FM Music by the Sea

อย่าลืมนะครับนอกจากทุกคนเนี่ยจะฟังทางวิทยุ 90.5 ดีลาย FM แล้วสามารถฟังออนไลน์ได้ด้วยนะครับโดยคลิกลิงก์เข้าไปแล้วก็ฟังในสมาร์ทโฟนหรือว่าในคอมพิวเตอร์ในเดสก์ท็อปของคุณได้เลยนะครับใครที่ยังไม่มีลิงก์ฟังออนไลน์ส่งมาขอได้ครับที่ ID Line 905 FM หรือว่าใครที่ฟังลิงก์เดิมอยู่สัญญาณติดขัดๆไม่ชัดเจนอย่างไรก็ส่งมาขอลิงก์ใหม่ได้ตอนนี้เรามีลิงก์แอคเคาท์ใหม่นะครับที่สามารถทำให้คุณฟังออนไลน์ได้แบบลื่นๆสบายๆเลยหรือว่าเข้าไปใน Facebook ปันเด็กเกาะก็ได้ผมปักหมุดไว้ให้อยู่ในโพสต์บนสุดแล้วสามารถคลิกลิงก์เข้าไปฟังออนไลน์ 90.5 Delight FM ของเราได้ทุกช่วงดีเจตลอดทั้งวันเลยฮะ

0: ฉลองครบรอบ10ปีหลาดจีภูเก็ตปีนี้หลาดจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
1: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้านเด็กบ้านบ้านโลเด็กเหนียว18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาดจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
2: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
3: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติน
5: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมเครื่องปั่นไฟโรงแรมวิลล่าห้างสรรพสินค้าจัดส่งทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงที่082-955-0666
6: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
7: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
8: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพราม

0: เนี่ยฟรีโอริจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
1: We Give Clinic ตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าก
2: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร0953362424
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้นหะมาใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียว
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69A
7: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
8: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการอัลตราพีสูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 0766462 46เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: ายนที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ฉลองครบรอบ10ปีหลักจีภูเก็ตปีนี้หลักจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้าน18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
3: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดหมอเชนมาแชร
4: ์ของแพงที่สุดไม่ใช่คำตอบเสมอไปนะครับมีหลายคนบอกผมบ่อยว่าหมอคะหนูขอสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะเชื่อไหมครับว่าดีที่สุดในทางการแพทย์ไม่มีนะครับมีแต่คำว่าเหมาะสมที่สุดเหมือนรองเท้าที่ราคาแพงไม่ได้ใส่สบายสำหรับทุกคนนะครับโปรแกรมฟิลเลอร์ก็เหมือนกันโปรแกรมเครื่องยกกระชับก็เหมือนกันถ้าเลือกไม่เหมาะกับปัญหาต่อให้แพงแค่ไหนผลลัพธ์ก็อาจไม่ใช่สิ่งที่คนไข้ต้องการหน้าที่ของผมไม่ใช่เลือกของที่แพงที่สุดแต่ตรวจร่างกายแล้วเลือกของที่เหมาะสมกับคนไข้ที่สุดครับ
1: หมอเชนมาแชร์
3: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
5: ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าการชนะคนอื่นอาจทำให้เราดีใจเพียงชั่วคราวคนที่เอาชนะความโกรธความโลภความอิจฉาและความหลงได้คือผู้เข้มแข็งอย่างแท้จริงเพราะไม่มีศัตรูคนใดทำร้ายเราได้เท่ากับกิเลสของตนเองทุกครั้งที่เราระงับอารมณ์ได้ไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธไม่ทำชั่วเพราะอารมณ์ชั่ววูบนั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าการเอาชนะใครทั้งโลกจงฝึกใจทุกวันเพราะสนามรบที่สำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ภายนอกแต่อยู่ภายในใจของเราเอง
3: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
0: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ที่905 FM

Light 905 FM

0: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
1: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
0: สอบถามได้ที่ LINE ID @nphachcha_clinic
2: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
3: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
4: ์ New GWM แทง500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเนื้อระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ PGWM อนุภาตภูเก็ต080-535-3591
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณนะทำเอาไปทำกันเอง
0: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
7: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
7: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
1: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
8: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
0: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
9: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/9A
10: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
11: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
10: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
12: พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาตนมองตนให้มากกว่ามองคนอื่นแก้ไขตนพัฒนาตนให้มากเถิดปากของคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะว่าเรานะปากของคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะนินทาเราให้ใจเราห่อเหี่ยวเพราะปากของคนอื่นที่เขาพ่นลมออกมาซึ่งจริงๆทุกคนก็มีสิทธิ์พูดแต่เรามีสิทธิ์เพียงแค่จะต้องพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่านั่นก็เพียงแค่ลมปากแล้วก็พิจารณาแก้

0: ั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถึง 905 FM

0: กำลังอินเลิฟสุดๆนะครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จในวงการเพลงเนื้อหอมครับมีสาวๆเข้ามาแต่ท้ายที่สุดเขาก็เลือกแฟนของเขาผมเชื่อว่าเพลงนี้เขาน่าจะเขียนมาจากความรู้สึกของเขาที่มอบให้แฟนน่ะที่หาโจอี้ภูประสิทธิ์ครับขอบคุณที่เลือก
1: 905 FM Music by the Sea
0: ครับคุณผู้ฟังครับก็วันนี้วันจันทร์นะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าวันจันทร์วันเนี้ยนะฮะอยู่ในช่วงท้ายๆของเดือนกันยายนที่กำลังจะผ่านไปการเมืองก็นั่นแหละครับหลายคนคงได้ติดตามผมไม่ค่อยอยากพูดครับเพราะว่าพูดไปเดี๋ยวมันจะมีอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นคนคนหนึ่งที่ก็บางเรื่องก็ไม่เห็นด้วยนะครับก็เฝ้าดูเฝ้าติดตามคือถ้าพูดไปแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์ทำให้ตัวเองแย่ลงก็อย่าพูดดีกว่าคุณชอบแบบไหนอะไรไงคุณก็อยากจะรักษาบ้านเมืองให้ดีคุณก็ต้องเลือกเองนะครับเลือกคนที่ใช่เหมือนที่คุณเลือกแฟนน่ะกว่าคุณจะเลือกแฟนแต่งงานกับคนที่คุณก็ต้องเลือกคนที่ใช่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ใช่สำหรับประเทศไทยก็ต้องเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าใช่จริงๆที่ทำให้ประเทศเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายมันเปลี่ยนยากประเทศไทยเอาแค่ให้ดีขึ้นแล้ววันนี้พอดีผมเนี่ยก่อนออกมาทำงานพอดีเห็นเปิดปัดโทรศัพท์ขึ้นไปเรื่อยๆไปเห็นคลิปนึงก็เลยอยากจะเอามาพูดถึงนิดนึงครับ
2: 905 FM
0: คือช่วงที่ผ่านมาประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์ผู้เสียสละช่วยเหลือสังคมคือคุณกันจอมพลังทุกคนรู้จักกันแน่นอนครับก่อนนั้นถ้าย้อนกลับไปไม่นานนะครับเมื่อประมาณสักต้นปีได้มั้งที่คุณกันจอมพลังก็เจอโอ้โหศึกใหญ่นะครับเรื่องที่คุณไอซ์รัชนกจากพรรคประชาชนเนี่ยออกมาประมาณแบบว่าอยากจะให้มีการตรวจสอบเรื่องเงินบริจาคอะไรพวกเนี้ยต่างๆที่คนไทยบริจาคให้คุณกันจอมพลังเยอะมากเรื่องของมูลนิธิคุณกันจอมพลังนะครับก็ผลปรากฏว่าคุณกันก็ออกมาพูดแค่ออกมาพูดแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอพูดออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ประชาชนเนี่ยคือเขาไม่ค่อยอยากจะฟังแล้วเขาอยากจะให้คุณกันเนี่ยแสดงความบริสุทธิ์ด้วยการเอาเรื่องรายรับรายจ่ายมาให้ประชาชนได้ทราบไม่ต้องถึงกับละเอียดมากแต่ว่าเอามันให้ตรงไปตรงมานั่นคือสิ่งที่ประชาชนโดยทั่วไปตอนนี้นะเขาอยากทราบซึ่งรวมถึงพิธีกรเบอร์หนึ่งณตอนนี้ต้องยกให้แกครับพี่หนุ่มกันชัยเนี่ยนะครับพี่หนุ่มกันชัยก็แสดงอาการแบบนั้นด้วยบอกว่าอยากจะให้กันเนี่ยออกมาแสดงเรื่องของบัญชีรายรับรายจ่ายว่าใช้อะไรไปมั่งอะไรยังไงให้ประชาชนที่เข้าบริจาคได้สบายใจแล้วก็ได้รู้เป็นยังไงนะครับพี่หนุ่มแกก็พูดออกรายการแกโหนกระแสแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับคุณกันจอมพลังยังไม่ได้ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเฮ้ยสบายใจบริจาคนั่นนี่กันจอมพลังแล้วสบายใจนั่นคือสิ่งที่ผ่านมานะครับไม่รู้ว่าเขาจะแสดงให้เห็นหรือเปล่าว่าเขาใช้จ่ายอะไรไปบ้างผ่านบัญชีที่เขาเอามาให้ดูไม่รู้เหมือนกันว่าจะแสดงไหมทีนี้ก่อนออกมาผมเห็นคลิปนึงคืออย่างนี้คุณกันจอมพลังเขาไปช่วยคนหน้าที่แห่งหนึ่งแล้วทีนี้เหมือนมีการนัดหมายว่าจะลงมาอีกครั้งนึงตอนแรกไปดูก่อนแล้วทีนี้จะลงมาคุยถึงปัญหาแล้วก็จะแก้ให้จบตามสไตล์แกนั่นแหละนะครับแล้วทีนี้ครับแกก็ขับรถมานะครับก็ให้ลูกน้องถ่ายคลิปในรถแล้วแกก็เริ่มพูดผมก็ฟังตอนแรกเอ๊ะอะไรจะพูดอะไรผลปรากฏว่าฟังไปฟังมาแกโวยเหมือนอารมณ์เสียเลยว่าเฮ้ยนักข่าวทำไมมาก่อนผมเฮ้ยทำไมตำรวจมาก่อนคือนักข่าวกับตำรวจอ่ะไปถึงสถานที่ที่คุณกันจอมพลังเขาจะมานะครับไปถึงก่อนแค่นั้นเองนะฮะแค่ไปถึงก่อนครับคุณกันจอมพลังแกก็รู้สึกหงุดหงิดในรถคลิปก็ถ่ายไปพอลงจากรถแกก็ออกไปถามไปคุยกับตำรวจกับนักข่าวว่าเอ้าพี่ทำไมมาก่อนผมล่ะอะไรประมาณแบบนั้นคือโวยว่าทำไมมาก่อนผมทำไมไม่รอผมก่อนอะไรประมาณแบบนั้นผมก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคุณกันแกอีโก้จัดมากเลยอันนี้ผมไม่ได้ว่าไม่ชอบคุณกันนะผมแค่ติดตามข่าวแล้วก็อยากจะให้ความรู้สึกว่าบางทีการที่เราจะไว้วางใจใครสักคนนึงเนี่ยนะฮะถ้าคุณไม่คิดมากโอเคคุณบริจาคไปแล้วจบสบายใจก็ไม่ต้องคิดมากแต่ถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะไว้วางใจคนนี้แล้วเอาเงินที่คุณบริจาคไปช่วยคนจริงๆนะครับเงินไม่ออกนอกทางแม้แต่บาทเดียวอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องดูกันให้ลึกและละเอียดและยาวนิดนึงนะครับผมไม่ได้บอกว่าคุณผู้ฟังไม่ต้องบริจาคเงินให้คุณกันจอมพลังอันนี้แค่ความรู้สึกผมนะฮะแค่ความรู้สึกผมว่า ค่เรื่องเดียวเรื่องอีโก้คุณกันจอมพลังแกโอ้โหอีโก้ค่อนข้างสูงพอสมควรครับคือออกมามีคลิปแบบนี้ออกมาเนี่ยผมว่าไม่ส่งผลดีต่อคุณกันจอมพลังอะไม่ส่งผลดีแน่นอนนะฮะคือแกแสดงว่าแกสำคัญมากๆสำคัญที่สุดคือต้องให้แกมาถึงก่อนแล้วนักข่าวกับตำรวจค่อยมาคุยกับแกต้องให้แกถึงพื้นที่ก่อนคือความหมายคืออย่างนั้นเลยเหมือนว่าแกเป็นเจ้าของงานแกเป็นเจ้าของเรื่องนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ใครเข้ามายุ่งห้ามยุ่งถ้าเขาเป็นเจ้าของงานที่เขาไปดีลเอาไว้จะแก้ปัญหาให้ใครเนี่ยทุกคนห้ามเข้ามาต้องให้เขาเป็นคนจัดการอะไรประมาณแบบนั้นนะฮะทรงออกมาแบบนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหคุณกันจอมพลังนี่อีโก้ค่อนข้างสูงมากนะครับส่วนเรื่องอื่นๆผมก็ไม่รู้ดูกันยาวๆครับศิลปินฮิปฮอป R&B จากอเมริกาครับเนโย

0: เอาแล้วสิครับคุณผู้ฟังครับเจ้าแม่แห่งดอกไม้ไมลี่ไซรัสกลับมาทวงแชมป์แล้วครับหลังจากที่อัลบั้มที่ผ่านมาค่อนข้างจะเงียบกริบเลยไม่มีกระแสเลยคือทำตามใจตัวเองหนึ่งอัลบั้มหลังจากประสบความสำเร็จกับ Flowers เธอแก้เกมทันทีด้วยการส่งอัลบั้มนี้มาแก้หน้าดูเหมือนว่าจะได้นะเพลงใหม่ล่าสุดของ Miley Cyrus นะครับ Bass Persuade Bass Persuade นะครับ Miley Cyrus ผมไม่รู้ว่าเพราะว่าอัลบั้มใหม่เพิ่งจะออกมาเมื่อปี2ปีที่แล้วนะครับต่อเนื่องจาก Flower เป็นอัลบั้มที่ทำตามอารมณ์ติสอย่างแท้จริงงานก็เลยไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรแต่ว่างานดีนะงานดีนะครับเป็นการผสมผสานแนวดนตรียุคเก่าใหม่ผสมค่ะนะฮะแต่ว่ามันไม่ประสบความสำเร็จไงคนก็เลยงงเอ้าไมลี่ไซรัสเจ๋งสุดๆจากฟลาวเวอร์แล้วอยู่ทำไมมาทำอัลบั้มแล้วบอกว่าเงียบเลยเธอคงรู้กระแสแหละก็เลยน่าจะปล่อยเพลงนี้ออกผมไม่รู้ปล่อยออกมาเป็นซิงเกิลหรือว่าจะมาเป็นอัลบั้มคงปล่อยซิงเกิลนี้ออกมาก่อนนะครับซึ่งออกมาเมื่อประมาณสัก2สัปดาห์ได้นะฮะก็ต้องบอกไว้เลยว่าผมฟังดูแล้วนี่ผมเพิ่งฟังครั้งแรกนะผมก็ได้นะเพลงนี้ผมว่าได้สักพักหนึ่งดูกระแสครับดีไม่ดีเนี่ยแต่ว่ามันก็มันก็ออกมาทั้ง2ไปซิงเกิลนี้ออกมา2สัปดาห์แล้วมันก็ยังไม่ขึ้นท็อป10ของทั้ง UK ชาร์ตแล้วก็ Billboard ชาร์ตไอ้ตรงนี้แหละมันก็อาจจะนะฮะอาจจะคือจะกลับมาปังเหมือนตอนฟาเป็น Flowers อาจจะยากเพราะไปนี่คือจุดสูงสุดของ Miley Cyrus แล้วแต่เพลงนี้มันเจ๋งครับดูกระแสการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของ Miley Cyrus นะครับกับเพลง Bass First Sweat นะครับคุณผู้ฟังครับไปดูข่าวนี้กันหน่อยโอ้โหวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานี่ผมบอกว่าเลยว่าสุดจริงๆครับ
1: Delight 905 FM Music by the Sea
0: รักษาฟอร์มการเล่นวอลเลย์บอลได้อย่างสุดยอดจริงๆเพราะว่าเราผ่านรอบนะครับ8ทีมสุดท้ายชนะมาแล้วและทีนี้มาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับวันนี้ครับคนไทยดูกันทั้งประเทศแน่นอนครับเอเชียนเกมครับเอเชียนเกมที่จัดที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะพบกับจีนครับคู่แข่งแสนรักนะฮะเราเพิ่งชนะจีนมาใช่ไหมตอนที่ได้แชมป์เอเชียนะฮะเราก็เป็นต่ออยู่แล้วครับนะฮะแชมป์เอเชียวันนี้บ่ายสองโมงนะฮะบ่ายสองโมงครับคุณฟังครับตอนนี้กี่โมงแล้วมีเวลาอีกประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเตรียมตัวอยู่หน้าจอนะครับดูช่องเดิมฮะ PPTV หมายเลข36นะครับวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศถ้าเกิดวันนี้เราสามารถชนะจีนได้เราก็จะเข้าไปลุ้นชิงเหรียญทองทันทีได้ชิงเหรียญทองแต่ถ้าเกิดแพ้ก็ไปชิงเหรียญทองแดงไม่รู้สิผมมีความรู้สึกว่าทีมชาติไทยจะได้เหรียญทองอะนะฮะฟอร์มคือฟอร์มกำลังเข้าฝักอะเหล็กกำลังร้อนมากตอนนี้อันนี้ผมรู้สึกนะผมเชื่อว่าคนไทยก็รู้สึกเหมือนผมว่าโอ้โหเอเชียนเกมยังก็ต้องได้แชมป์เพราะฉะนั้นเชียร์ก่อนครับให้ผ่านจีนให้ได้ก่อนถ้าเราชนะจีนเจอใครได้ทั้งนั้นแหละครับเพราะเราเป็นแชมป์เอเชียบ่าย2โมงอย่าลืมเชียร์กันนะครับ

0: คุณฟังครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับส่งท้ายเบรกนี้ในช่วง Delight Recommend นะครับตามธรรมเนียมครับวันนี้วันจันทร์เดี๋ยวไปดู UK Chart ครับเพลงอะไรอยู่ในอันดับหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเดี๋ยวกลับมานะครับ
1: ได้ 05 FM

0: 105 FM
1: Delight Recommended
2: เข้าสู่ช่วงประจำของเรานะครับวันจันทร์ก็จะเป็น UK Chart พรุ่งนี้อังคารก็เป็น Billboard Chart เอาแค่2ชาร์ตเพลงนี้คือก็รู้ว่าตลาดเพลงโลกเขาฟังเพลงอะไรกันนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับคุณผู้ฟังครับงานของ Sienna Spiro นะครับศิลปินสาวชาวอังกฤษเพลง Grace Expectationขึ้นมาอยู่ในอันดับหนึ่งเป็นสัปดาห์แรกถ้าจะบอกว่าเซน่าสไปโรเนี่ยเป็นศิลปินหน้าใหม่ก็ไม่เชิงครับทำงานได้ประมาณสัก 3-4 ปีประมาณนี้แหละก็ถือว่ายังใหม่แล้วกันนะฮะเธอเริ่มต้นเหมือนกับศิลปินยุคหลังๆเนี่ยคือคนที่มีความสามารถเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพึ่งพาค่ายเพลงแล้วนะครับไม่ต้องมาแบบจัดการแต่งตัวให้เราต้องร้องแบบนี้ดนตรีแบบนี้นะครับต้องให้เราอยู่ในกฎเกณฑ์การสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นศิลปินคุณเป็นตัวตนของคุณได้เลยในยุคโซเชียลนี้มีหลายคนมากทั้งในประเทศไทยเราทั้งศิลปินระดับโลกที่เกิดจากยุคโซเชียลและเซน่าสไปโรเกิดจากยุคโซเชียลเช่นกันเธอเกิดจาก TikTok ครับเอาเพลงไปลงใน TikTok หลายคนส่วนใหญ่จะเกิดจาก YouTube ใช่ไหมฮะเพราะ YouTube จริงเป็นแพลตฟอร์มที่คนทั่วโลกน่าจะฟังหรือว่าดูอะไรมากที่สุดในโลกน่าจะเป็นแพลตฟอร์มเบอร์1ของโลกอ่ะ YouTube แต่ว่าเซน่าเกิดจาก TikTokเกิดจากตรงนั้นเลยครับจนกระทั่งล่าสุดนะครับเธอประสบความสำเร็จจนได้ครับคือการที่ศิลปินทำงาน 3-4 ปีเนี่ยก็ยังถือว่าหน้าใหม่แล้วสามารถมีเพลงขึ้นอันดับหนึ่งในบ้านตัวเองได้บิลบอร์ดชาร์ตอย่าเพิ่งไปคิดครับเอายุโรปเอาสหราชอาณาจักรในยุโรปทั้งหมดให้ได้ก่อนตรงนี้ก็ถือว่าเจ๋งแล้วนะครับและนี่ก็คือสัปดาห์ที่2ครับโอ้โหเริ่มแรงแล้วสาวคนนี้น่าสนใจเธอมีความคล้ายกับโอลิเวียดีนคล้ายกับอเดลอะนะครับมีโอลิเวียดีนกับอเดลซึ่งที่ผมเปรียบคือเป็นคนอังกฤษทั้งหมดเลยนะที่พูดถึงเนี่ยเอามาผสมผสานกันจนลงตัวเป็นตัวเธอเซียน่าสไปโรเกรทเอ็กซ์เพคสเทชั่น2สัปดาห์ที่เพลงนี้ครองอันดับ1ครับ
1: Delight Recommended

เรียกได้ว่าเซน่าสไปโรเนี่ยเอาศิลปินสาวที่ฮอตสุดๆของเกาะอังกฤษมารวมอยู่ในเธอคือมารวมอยู่ในตัวคนเดียวของเธอทั้งหมดเลยนะครับเสียงเหมือนดัวลิป้าแต่ว่าสไตล์เพลงคล้ายๆกับโอลิเวียดีนคล้ายกับอเดลมากเนี่ยเอาทั้ง3คนมารวมอยู่ในร่างเธอครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาเบรกที่2กับพี่เชษฐ์ในรายการ 05 FM ครับ

0: We will be back.
1: We will be back.
2: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
3: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
4: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villaออร่าคลินิก076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม
5: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
6: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
7: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร0953362424
8: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
10: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
11: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400-1
12: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพร

0: ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
2: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
1: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
3: สวัสดีค่ะ D-Like Thailand วันนี้พบกับปัญหาเช่นเดิมค่ะวันนี้พาทุกท่านเดินทางไปยังจังหวัดมุกดาหารค่ะเมืองริมฝั่งโขงที่เต็มไปด้วยความศรัทธาวัฒนธรรมและประเพณีอันโดดเด่นเพื่อไปรู้จักกับประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและหาชมได้ยากนั่นก็คือประเพณีตีช้างน้ำนองค่ะพิธีตีช้างน้ำนองเป็นพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแม่คงคาเทวดาพญานาคเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองโดยเรือที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องนำเรือมาร่วมพิธีโดยนำไปรวมกันณท่าน้ำที่เป็นจุดศูนย์รวมก่อนที่จะพายเรือล่องตามลำน้ำโขงระหว่างการพายเรือจะมีการโห่ร้องตีกลองขอเกราะเพื่อเป็นจังหวะเอาเรือเอาชัยในน่านน้ำค่ะพิธีตีช้างน้ำนองมาจากลักษณะการใช้ไม้พายของลูกเรือพายจ้ำลงไปในน้ำอย่างพร้อมเพรียงกันเมื่อยกไม้พายขึ้นเหนือน้ำจะทำให้เกิดฝอยน้ำแตกกระเซ็นขึ้นบนอากาศซึ่งลักษณะเช่นนี้ในสมัยโบราณเปรียบเสมือนกับโครงช้างที่กำลังลงเล่นน้ำทำให้น้ำบริเวณแห่งนั้นเกิดเป็นคลื่นใหญ่ซัดเข้ากระทบฝั่งจนเกิดเสียงดังคนโบราณจึงเปรียบลักษณะดังกล่าวว่าเป็นพิธีตีช้างน้ำนองค่ะนับแต่นั้นเป็นต้นมาในการแข่งขันเรือออกพรรษาจึงมีพิธีตีช้างน้ำนองในลำน้ำโขงของชาวมุกดาหารและแขวงสวรรคเขตในทุกปีและถือได้ว่าประเพณีดังกล่าวถือกำเนิดขึ้นที่เมืองมุกดาหารเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยพิธีตีช้างน้ำนองในงานแข่งเรือออกพรรษาไทยลาวมีขบวนเรือกว่า30ลำมาร่วมพิธีโดยเริ่มต้นณบริเวณท่าน้ำวัดศรีมงคลเหนือโดยมีเรือแห่อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานเพื่อเป็นเกียรติยศนำหน้าขบวนค่ะและจะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษาช่วงเดือนตุลาคมนั่นเองดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะจะพาทุกท่านไปเรียนรู้พิธีกรรมบุญข้าวสากเป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยในภาคอีสานจะน่าสนใจแค่ไหนมีขั้นตอนยังไงบ้างรอติดตามคราวนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
1: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
4: ์ Afternoon Delight โดยดีเจพิเชษฐ
1: 905 FM

0: เบรกที่2ครับวันจันทร์ที่21กันยายนกับพี่เชษนะครับพรุ่งนี้มีเรื่องสำคัญ
1: Delight 905 FM Music by the Sea
0: พรุ่งนี้นอกจากเรื่องของน้องเนเน่นะครับที่เราจะเชียร์กันสุดใจในรอบสุดท้ายของ Final America Got Talent นะครับก็มีอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของเนี่ยครับคุณฟังครับไทยพัสเฟสที่2นะครับไทยช่วยไทยเฟสที่2มีความเคลื่อนไหวชัดมาเรื่อยๆแต่อันนึงผมงงมากครับคืออย่างนี้เขาบอกเขาจะต่อให้2เดือนใช่ไหมครับคือเดือนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนได้กันมา4เดือนเดือนละ 1,000 บาทนะฮะก็ต่อแล้วก็คงไม่ได้ลงทะเบียนใหม่นะครับเพราะว่าเขาให้สิทธิ์น่าจะคนเดิมทั้งหมดมีงบประมาณอยู่ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทที่มีอยู่ที่จะทำโครงการนี้ต่อทีนี้วันพรุ่งนี้ครับคุณฟังครับวันพรุ่งนี้คณะรัฐมนตรีจะมีมติในเรื่องนี้นะครับซึ่งคงไม่มีปัญหาครับคือครม.ในการประชุมพรุ่งนี้จะมีการอนุมัติโครงการนี้เป็นเฟสที่2 22กันยายนตั้งแต่เช้าเลยเดี๋ยวพอตื่นเช้ามาคงได้ทราบแล้วแต่มันมีอันนึงตรงนี้คุณผู้ฟังคือเขาจะให้แค่ 1,000 บาทนะครับไม่ใช่เดือนละ 1,000 บาทอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ข่าวบอกมาอย่างนี้ว่าอาจจะไม่ได้คนเดือนละ 1,000 บาทตุลาคมพฤศจิกายนเนี่ยคือเขาให้ 1,000 บาทแล้วเอาไปใช้2เดือนนี้ก้อนเดียวเลย 1,000 บาทมีระยะเวลาในการใช้2เดือนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนนะฮะโอ้โหขนาด 1,000 เนี่ยยังไม่พอเลยนะฮะยังไม่พอเลยนะฮะแล้วนี่พูดง่ายคือเดือนละ500นี่แหละเพราะฉะนั้นอันนี้จริงไม่จริงผมไม่ทราบนะมันมีข่าวคงจะจริงอ่ะเพราะว่าข่าวที่นำเสนอมาก็น่าจะมาจากกระทรวงการคลังนี่แหละถึงกล้านำเสนอแบบนี้ให้ 1,000 บาทจริงแต่ไม่ใช่2เดือนหมายถึงว่าเดือนละ 1,000 บาท2เดือนรวมเป็น 2,000 ใช่ไม่ใช่ฮะ 1,000 บาทใช้2เดือนเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันแล้วกันว่ามันจะยังไงนะครับ

0: ทำท่าว่าจะมาดีในตอนแรกนะครับมีเพลงนี้ขึ้นอันดับหนึ่งแต่ว่าขึ้นอันดับหนึ่งได้แค่สัปดาห์เดียวแล้วก็ร่วงลงมาเลยแหมน่าเสียดายนะครับโอลิเวียโรดิโก้ครับดรอปเดรสเพลงที่เปิดตัวอย่างสวยหรูเนี่ยอัลบั้มล่าสุดของเธอแล้วก็ต้องใช้เวลาครับคุณฟังครับเบรกนี้ออโต้คลิกอยู่ที่นี่นะครับ
1: 905 FM
0: และแน่นอนครับออโต้คลิกวันนี้ครับยังคงเป็นที่ที่คุณสามารถไว้วางใจได้ในเรื่องของรถยนต์ครับใครขับรถยนต์เนี่ยต้องไปทำความรู้จักไว้จะมีประโยชน์สูงสุดต่อเงินในกระเป๋าของคุณที่จะประหยัดเวลารถมีปัญหานะครับแล้วครอบคลุมทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับรถยนต์อะไรจะเปลี่ยนอะไรยังไงตรวจเช็คทุกอย่างนะครับประกันโน่นนี่นั่นโอครอบคลุมนะฮะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนยางรถยนต์อันนี้ก็จำเป็นที่นี่ครับมีโปรโมชั่นตลอดการคือเปลี่ยนยางรถยนต์เนี่ยจ่ายแค่3เส้นอีก1เส้นแถมให้ซื้อ3แถม1นี่ไปวันไหนก็เจอครับมีหลายรูปแบบให้เลือกซื้อ3แถม1สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตนะครับสาขาใกล้ซูเปอร์ชิปใหญ่อยู่ในปั๊มคาวเทคแล้วก็สาขาตรงทางขึ้นเขาป่าตองเปิด8โมงเช้าปิด1ทุ่มส่วนสาขาตรงทางขึ้นเขาป่าตองปิดดึกหน่อยปิด3ทุ่มดูแลรถยนต์ทุกคันทั้งเกาะภูเก็ตอย่างแท้จริงครับออโต้คลิก

0: Life FM
1: คุณผู้ฟังครับตอนนี้กีฬาเอเชียนเกมนะครับก็อยู่ในช่วงเริ่มต้นมาหลายวันแล้วนะครับโดยญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพครับเดี๋ยวผมมาสรุปเหรียญเฉพาะเหรียญทองแล้วกันเขายึดเหรียญทองเป็นหลักนะครับประเทศไหนได้เหรียญทองมากที่สุดก็มีโอกาสนะครับเป็นแชมป์ประเทศจีนครับโอ้โหนำหน้าเลยครับในแถบนี้สู้จีนยากครับนะฮะ11เหรียญทองญี่ปุ่นเจ้าภาพครับ6เหรียญทองเกาหลีใต้ครับ4เหรียญทองคาซัคสถาน3เหรียญทองเท่ากับเราครับประเทศไทยของเราอยู่3เหรียญทองเราอยู่อันดับที่5นะครับตอนนี้นะฮะก็ต้องบอกไว้เลยครับว่าโอ้คนตาชั้นเดียวนี่เก่งกีฬานะครับจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คนตาชั้นเดียวนี่3อันดับแรกเอาไปกินหมดเราอยู่อันดับ5แล้วก็โอ้พม่านี่อยู่อันดับ6นะพม่าได้1เหรียญทองนะครับเรา3เหรียญทองเพราะฉะนั้นลุ้นลุยกันต่อไปทำให้อันดับดีกว่านี้นะฮะซึ่งเหลืออีกไม่กี่วันก็จะเสร็จสิ้นกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นครับ

0: All Around
1: 905 All Around
2: คุณฟังครับเรามาดูเรื่องการท่องเที่ยวกันหน่อยนะครับเที่ยวให้มีความสุขกับชีวิตนะครับแน่นอนครับอยู่ภูเก็ตแทบจะไม่ได้สัมผัสอากาศหน้าหนาวเพราะเรามีแค่ฤดูฝนกับฤดูร้อนเท่านั้นนะครับทีนี้ใครอยากจะไปสัมผัสคือสัมผัสอากาศหนาวจริงๆเนี่ยช่วงหน้าหนาวส่วนใหญ่คนที่จะไปนะครับคือภาคอื่นเขาก็หนาวอีสานเหนือกลางเขามีหน้าหนาวแต่ภาคใต้เอาเป็นว่าจังหวัดภูเก็ตของเราภาคใต้โดยรวมก็จะมีอากาศหนาวน้อยหน่อยแต่ว่าภูเก็ตนี่แทบจะไม่มีหน้าหนาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังครับใครอยากจะสัมผัสความหนาวสักครั้งในชีวิตให้มันรู้ว่าหนาวเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องนะครับไปที่นี่ดีกว่านะครับคุณผู้ฟังครับนั่นก็คือดอยอินทนนท์ครับนะครับผู้คนส่วนใหญ่ครับทั่วประเทศไทยส่วนใหญ่จะไปที่นี่กันเยอะเพราะว่าเป็นยอดดอยที่โอ้เรียกได้ว่าสูงที่สุดในประเทศไทยความสูงถึง 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วก็ยังเป็นที่ประดิษฐานนะครับของผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่7ที่นี่คือได้เรียกว่าเป็นเรียกว่าสูงสุดแดนสยามนะครับไปถ่ายรูปไปดูบรรยากาศที่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับผมยังไม่เคยไปเหมือนว่าเคยไปแต่ว่าไปแป๊บเดียวไม่ได้แบบอยู่นานเหมือนเคยไปอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะก็หนาวของเขานี่ประมาณเกือบหิมะน้ำแข็งนี่แบบแข็งคล้ายๆกับหิมะอะไรประมาณแบบนั้นแหละนะครับผมเชื่อว่าคนภูเก็ตคงเคยไปกันเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นดอยอินทนนท์จังหวัดภูเก็ตถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครอยากจะไปสัมผัสความหนาวไปซ้อมก่อนครับถ้าเกิดคุณจะไปเกาหลีใต้ไปจีนหรือไปญี่ปุ่นแล้วจะต้องไปเจอหิมะไปซ้อมที่ดอยอินทนนท์ก่อนนะครับ
0: 905 All Around
1: 905 All Around
2: เดี๋ยวเบรกนี้ผมขอบคุณปิดท้ายพร้อมกับร้าน IM Premium นะครับ IM Premium เนี่ยคุณผู้ฟังเขามีโปรโมชั่นสำหรับเสื้อกินเจครับเสื้อกินเจเนี่ยนะบอกเลยครับว่าขาวกันทั้งเมืองแล้วก็เราก็จะเห็นชื่อบริษัทชื่อโน่นนี่นั่นเป็นองค์กรนี่แหละครับรับทำครับคุณจะให้เราสกรีนเสื้อเป็นแบบไหนอะไรยังไงลายเลือกมากมายที่สำคัญราคาเริ่มต้นเสื้อยืดสีขาวนะครับราคา75บาทฟรีสกรีนแล้วก็ฟรีค่าออกแบบแล้วก็ยังมีรายละเอียดแต่ที่น่าสนใจและเจ๋งปีนี้คือเสื้อกุยเฮงลายเทพเจ้าอันนี้200บาทครับคือเขาจะมีลวดลายเทพเจ้าแบบเต็มตัวเขาเรียกว่า OVP พิมพ์เต็มทั้งตัวครับสวยงามฮะนะครับมีตั้งแต่ไซส์เล็กจนถึงไซส์ใหญ่สุดไซส์ยักษ์นะฮะ 4XL เพราะฉะนั้นใครอยากได้เสื้อแบบไหนในการเอาไปใส่ในช่วงกินเจก็ตรงไปที่ร้าน IM Premium นะครับตรงแถวตลาดเกษตรนะครับตรงข้ามกับโรงแรม Notel ตรงนั้นเลยโทร0629741979เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาเบรกสุดท้ายกับพี่เชษฐ์วันจันทร์ที่21กันยายนครับ

0: ผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตรฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตปีนี้หลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้าน18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
1: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับหางตาห่างคิ้วตกก็มา
5: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
7: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
8: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีแซมฮะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียว
9: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69E
2: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดาวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อบับเบิ้ลไบค์เจอเราเลยครับ
10: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
11: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
3: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเรียนเนียฟีโอลิจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า

0: ยนต์ที่ GoHo Sale ทุกสาขาน
1: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมน้ำมันเรือนำเที่ยวจะส่งฟรีทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงท่าเรือโทร082-955-0666
2: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
3: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
5: ทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
6: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
7: ์สวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์วันนี้พบกับมนาเช่นเดิมค่ะวันนี้ค่ะมนาจะพาทุกท่านไปยังดินแดนแห่งวัฒนธรรมอันล้ำค่าจังหวัดมหาสารคามเพื่อร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นในช่วงต้นปีนั่นคือประเพณีบุญเบิกฟ้าค่ะบุญเบิกฟ้าเป็นประเพณีที่ถูกสืบทอดผ่านความเชื่อในภาคอีสานเมื่อสัญญาณเตือนให้ชาวอีสานเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูการทำการเกษตรเป็นเวลาที่ชาวบ้านต้องการให้ฟ้าเปิดเพื่อให้ได้ฝนลงมาโดยจะมีพิธีการสู่ขวัญข้าวบูชาเทวดาบูชาพญาแถนบูชาพระแม่โพธิ์ศพในวันขึ้น3ค่ำเดือน3ของทุกปีและในปัจจุบันจังหวัดมหาสารคามได้ยกประเพณีนี้เพื่อเป็นการขอบคุณและตอบแทนจนกลายเป็นประเพณีอันยิ่งใหญ่ประจำจังหวัดมหาสารคามเลยทีเดียวค่ะนอกจากประเพณีบุญเบิกฟ้าจะเป็นการรวมตัวกันของชาวบ้านที่มาร่วมกันในการทำพิธีกรรมสู่ขวัญข้าวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วยังเป็นเหมือนกุศโลบายที่ให้ชาวบ้านได้ช่วยกันปลูกกล้าดำนาและเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวชาวบ้านก็จะพากันทำผ้าป่าโดยนำข้าวที่เป็นผลผลิตที่ได้ไปยังวัดประจำหมู่บ้านค่ะบุญเบิกฟ้าจังหวัดมหาสารคามมีการจัดขึ้นครั้งแรกที่บ้านแบกตำบลนาทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามในปีพ.ศ.2527เป็นเวลา2ปีต่อมาในปีพ.ศ.2532บุญเบิกฟ้าก็ได้ถูกหยิบยกให้เป็นประเพณีประจำจังหวัดมหาสารคามโดยนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของภาครัฐภายใต้ชื่องานบุญเบิกฟ้าและกาชาดประจำจังหวัดมหาสารคามค่ะมีโอกาสมาท่องเที่ยวนะคะอย่าลืมถ่ายภาพมาฝากมนาวกันด้วยนะคะที่นี่จังหวัดมหาสารคามค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะพาทุกท่านไปเรียนรู้ประเพณีให้ทานไฟจะมีขั้นตอนยังไงน่าสนใจแค่ไหนอย่าพลาดเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
6: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
8: ์คืนท้องฟ้าให้นกคืนผืนป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทย Delight 905 FM Music by the Sea We Love Thailand

ลิซ่ามีโอกาสได้ร่วมงานกับบรูโนมาด้วยนะครับด้วยเพลงนี้ครับ Fat It Up เอาละครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้ามาครับเบรกสุดท้ายสำหรับวันจันทร์ที่เริ่มต้นสัปดาห์นี้กับพี่เชษนะครับค่า Forecast พร้อมใช้คุณผู้ฟังนะฮะแน่นอนครับวันนี้นะครับค่า Forecast พร้อมใช้ให้วงเงินสูงสุดถึง 140% ครับอนุมัติรู้เรื่องเลยภายใน1ชั่วโมงไม่เกินนี้นะฮะแล้วก็มีวงเงินสำรองให้ไม่ใช้ดอกไม่ต้องเสียเอาเงินมาโปะยิ่งจ่ายยิ่งโปะดอกก็ยิ่งลดตรงไปพูดคุยกับคาฟอร์แคสสาขาภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่หรือแม่ก็โทรไปสอบถามรายละเอียดก่อนไปก็ได้ที่076-361-400-1ครับเขามาแล้วครับหายไปนานครับเทรคเดวิด In it with you

0: Delight 905 FM
1: คุณฟังครับก่อนจะหมดเวลาครับขอบคุณนี่เลยครับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยเซฟเซฟคำว่าเซฟนี่เซฟขนาดไหนปกติเวลาเราทำประกันก็หลักพันหลักหมื่นใช่ไหมครับนี่เลยหลักร้อยไม่ถึงพันครับคุ้มครองแบบครอบคลุมทั้งหมดนะฮะทุกเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนดูแลคุณและรถของคุณครับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยเซฟเซฟรีบตรงเข้าไปคุยครับเศรษฐกิจแบบนี้เงินในกระเป๋าหายากและเงินน้อยกว่าเงินจ่ายอะไรก็ตามแต่แก้ปัญหาการเงินให้คุณครับนะครับด้วยการทำประกันดูแลรถของคุณตรงไปที่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์สาขาภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่นะฮะ076-361-400กด1รอคุณอยู่นะครับสำหรับคนที่ขับรถยนต์นะฮะ Bad Bunny

Night 905 FM

เดี๋ยวสักครู่พบกับดีเจโบกี้ต่อนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่วันอังคารที่22กันยายนพร้อมกับเชียร์น้องเนเน่ด้วยวันนี้พี่เชษฐ์ไปก่อนสวัสดีครับ

0: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
1: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
2: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
0: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
4: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076528612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
5: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
6: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
0: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลทราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
7: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Altpee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 0766462 46เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966 637 9000
2: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อย

0: สบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
3: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
5: ถ้าวันนี้คุณกำลังล้มอย่าเพิ่งคิดว่าคุณแพ้เพราะบางครั้งการล้มครั้งนี้อาจกำลังพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิมคนเราทุกคนเคยผิดหวังเคยเดินผิดทางและเคยถามตัวเองว่าทำไมพยายามเท่าไหร่ก็ยังไม่สำเร็จแต่จงจำไว้ว่าความพยายามไม่ได้วัดกันที่วันนี้เราได้อะไรแต่วัดกันที่เราเติบโตขึ้นแค่ไหนเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ใต้ดินไม่ได้แปลว่ามันหยุดเติบโตเพียงแต่การเติบโตบางอย่างต้องใช้เวลาก่อนจะมองเห็นชีวิตก็เช่นกันความพยายามทุกครั้งแม้ไม่มีใครเห็นล้วนกำลังสร้างเราให้แข็งแกร่งขึ้นหากล้มก็ลุกหากเหนื่อยก็พักแต่อย่าปล่อยให้ความผิดหวังเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเลิกเดินวันหนึ่งเมื่อหันกลับไปคุณอาจพบว่าทุกหยดน้ำตาทุกความเหนื่อยล้าไม่ได้สูญเปล่าเลยเพราะคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตสุดท้ายจะได้พบว่าตัวเราในวันนี้เกิดจากการลุกขึ้นใหม่ในวันวาน
3: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
6: Recret. รูขุมขนกว้างเกิดจากได้หลายปัจจัยค่ะทั้งความมันการอุดตันความยืดหยุ่นของผิวหรือผิวที่เสียคอลลาเจนไปหรือแม้แต่พันธุกรรมจึงไม่มีวิธีใดที่ทำให้รูขุมขนหายไปอย่างถาวรแต่สามารถดูแลให้ผิวเรียบเนียนและมองเห็นรูขุมขนน้อยลงได้การรักษาเหมาะสมต้องดูที่สาเหตุก่อนไม่ควรซื้อผลิตภัณฑ์ตามกระแสเพียงอย่างเดียวนะคะใครอยากปรึกษาก็สามารถมาได้เลยค่ะที่นภชาคลินิกค่ะ

0: ไปฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com 905อารมณ์ดี
1: ดีไลท์905 FM

0: tonight
1: เป็น Silence
0: Think I'll
1: Hurt นะฮะ
0: Okay
1: Billie Eilish แล้วก็ Justin Bieber
0: Easier
1: ก่อนหน้านั้นครับผมในเธอมีฉันและกำลังจะนนทนนกันด้วยสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่905กรมดีวันนี้วันจันทร์นะครับ21กันยายนครับผมก็เจอกับโบกี้ได้จันทร์ถึงศุกร์ครับเวลาเดียวกันนี้แหละบ่าย3โมงเป็นต้นไปถึง6โมงเย็น 90.5 Delight FM นะครับผมมาพร้อมกับไลน์ ID 905 FM ครับ
2: 905อารมณ์ดี
1: มาอารมณ์ดีกับเพลงเพราะที่คุณอยากฟังกันได้นะครับส่งเพลงเข้ามาผ่านทางช่องทาง LINE 905 FM แล้วก็ในช่วงแรกขอบคุณกันด้วยกับมีโลโก้ครับผมคุ้มครบจบที่เดียวกันเลยคุณผู้ฟังที่อยากจะสั่งงานปักงานสกรีนงานพิมพ์ลายครับที่นี่ไม่ได้ทำได้แค่เสื้ออย่างเดียวนะได้หลายผลิตภัณฑ์กันเลยไม่ว่าจะเป็นหมวกกระเป๋าผ้าผ้ากันเปื้อนธงผ้าธงชายหาดนะครับนู่นไปจนถึงปลอกหมอนผ้าปูที่นอนผ้าคลุมกรงนกก็ยังได้นะฮะอยากทำกี่ชิ้นกี่ตัวได้ทั้งหมดเลยที่นี่ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งผลิตจะส่งได้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็พร้อมให้คำปรึกษามีบริการออกแบบให้ด้วยนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้ร้านเขาอยู่ที่แยกบางเหนียวถนนภูเก็ตเปิดจันทร์ถึงเสาร์นะครับ0966379000 LINE @miloco Facebook miloco นะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็ได้หรือจะแวะไปเยี่ยมที่ร้านกันก็ได้นะครับก็มีสินค้าให้ชมกันเยอะแยะมากมายเลยกับ miloco คุ้มครบจบในที่เดียวเลยนะครับ

ซิงเกิลจากเจ้านายนะครับทริปพินนั่นเองได้แค่เดินมาส่งครับจากควินและสติลกันด้วยเบรกที่2ครับผมช่วงนี้ขอบคุณกับ Lushwood Clinic นะครับสำหรับที่นี่นะฮะกับคุณหมอเชนบางคนหน้าเด็กกว่าอายุหลายปีเห็นแล้วก็อิจฉาอุ๊ยตายแล้ววัยเดียวกับเราเลยทำไมเขาดูหน้าเด็กจังเลยทำอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยนะมันทาครีมอย่างเดียวไม่พอคุณฟังมันอยู่ที่โครงสร้างของใบหน้าแต่ละคนด้วยนะครับเวลาที่อายุมากขึ้นเนี่ยเอ็นที่ยึดผิวหน้าและไขมันตามธรรมชาติเนี่ยมันจะเริ่มหย่อนครับทำให้ใบหน้านั้นดูตกดูล้านะฮะดูเหนื่อยเงี้ยและดูมีอายุที่ลัชวูดคลินิกนะครับโดยคุณหมอเชนเขามีเทคนิคเฉพาะที่เรียกกันว่า 4L Double Layer Lifting นะครับอันนี้เป็นการวางแนวฟิลเลอร์ตามแนวเอ็นแล้วก็โครงสร้างใบหน้าใน2ชั้นผิวครับช่วยยกพยุงโครงหน้าให้กลับมาดูสมดุลจุดเด่นคือคุณหมอเชนเขาไม่ได้เน้นเติมให้เยอะๆแต่เน้นยกโครงสร้างอย่างแม่นยำนะครับผลลัพธ์ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ขึ้นด้วยนี่คือแนวคิดการปรับรูปหน้าที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณนะครับเพราะงั้นคุณฟังที่สนใจเทคนิค 4L Double Layer Lifting แบบนี้เนี่ยนะฮะก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็ได้กับ Lushwood Clinic ครับ0934719888นะครับขอบคุณกับลาจีกันด้วยนะฮะฉลองครบรอบ10ปีลาจีภูเก็ตปีนี้เขาจัดหนักจัดเต็มครับฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปีกันเลยพุธที่30กันยายนนี้ครับคุณจะได้พบกับวงพัทลุงครับเวลา 18:00 นเป็นต้นไปร่วมฉลองด้วยกันที่ลาจีหน้าห้างภูเก็ตกัวเซอรี่วงเวียนมาน้ำนะครับปักหมุดไว้ได้เลยมาสนุกด้วยกันลาจีนี่เขาเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่4โมงเย็นถึง4ทุ่มเว้นวันพฤหัสบดีวันเดียวสินค้าที่หลากหลายครับมีทั้งโซนอาหารเสื้อผ้าแฟชั่นทั้งมือ1มือ2นะครับดนตรีสดทุกคืนตั้งแต่1ทุ่มถึง4ทุ่มนะสินค้าราคาไม่แพงตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ครับเขาอยู่คู่ชาวภูเก็ตมาครบ10ปีแล้วมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอย่าลืมติดตามข่าวสารจากเรากันได้นะครับลาจีภูเก็ตครับ

ทักทายทางไลน์กันด้วยนะคุณเหมียวนะครับอยากฟังเพลงของไมโครครับคุณโยอยากฟังเพลงกลางมหาสมุทรของเล็กสรันแล้วก็สวัสดีพี่ศิลากันด้วย905 FM นะครับเดี๋ยวขอเวลาในการหาเพลงสักครู่เดียวนะครับ

0: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ LINE ID @nphachaclinic
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
1: ฉลองครบรอบ10ปีหลักจีภูเก็ตปีนี้หลักจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้านเด็กบ้านบ้านโลเด็กเหนียว18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาดจีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำ
7: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
8: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขา

0: Shop ที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
1: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by Bee Gift คลินิก
2: หลายคนมาที่ Bee Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเรียนเนี่ยฟรีโอริจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
1: Bee Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าย
3: กมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกัน
5: เองเสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอเมื่อไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะเมื่อใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB417/69A
6: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ0765286 12 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
7: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
8: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
9: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076 646 246เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966-637-9000
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
3: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
4: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
3: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
5: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic

0: ยายนที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตปีนี้หลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้าน

0: 18 นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่ลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
1: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ทั่วไทย Delight Thailand
3: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
4: สวัสดีค่ะ Delight Thailand วันนี้พบกับนาวเช่นเดิมค่ะซีรีส์นี้นะคะพาทุกท่านมาเช็คอินกันที่หนองบัวลำพูรออยู่ที่เมืองรองค่ะหนองบัวลำพูนะคะเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคอีสานตอนบนเป็นหนึ่งในที่เที่ยวธรรมชาติสวยๆที่อยากให้ลองไปสัมผัสด้วยตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นถ้ำเอราวัณถ้ำผาเจาะน้ำตกเท่าโต้พิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีและไดโนเสาร์รวมไปถึงวัดสวยๆงามๆวัดถ้ำสุวรรณคูหาบอกเลยค่ะเมืองรองเมืองนี้ต้องมาแล้วนะคะเริ่มต้นกันที่อ่างเก็บน้ำห้วยผาวังนั่งชิลริมน้ำชมวิวสวยดูพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ากันค่ะอ่างเก็บน้ำห้วยผาวังเป็นอ่างน้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่กว่า530ไร่ตั้งอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นหนึ่งในอ่างเก็บน้ำที่มีทัศนียภาพสวยงามสามารถเห็นวิวของภูเขาที่ล้อมรอบดอกไม้สวยๆตามสันอ่างเก็บน้ำรวมทั้งมีบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนกิจกรรมยอดฮิตของอ่างเก็บน้ำห้วยผาวังคือการล่องแพชมวิวตามธรรมชาติซึ่งปัจจุบันก็จะมีเรือนแพไว้คอยให้บริการนักท่องเที่ยวมากกว่า60เรือนเลยทีเดียวค่ะอีกทั้งแต่ละแพก็ยังมีอาหารและเครื่องดื่มครบครันเลยด้วยหรือถ้าใครอยากมานั่งเล่นแคมปิ้งชิลๆริมอ่างเก็บน้ำก็เหมาะมากๆเลยค่ะแค่ได้มานั่งมองดูพระอาทิตย์ตกเงียบผ่านหลังเขาพื้นหญ้าเขียวแม่น้ำภูเขาแบบนี้ก็คงจะไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้นั่งชมธรรมชาติแบบนี้อีกแล้วค่ะทำงานมาหนักแล้วก็อย่าลืมหาเวลาออกไปพักผ่อนเติมแบตชาร์จแบตให้กับชีวิตบ้างนะคะครั้งหน้าที่ไลท์ไทยแลนด์จะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
3: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand

0: เซเลน่าโกเมสและเอ็นริเก้ Love the way I love you นะฮะไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงครับแล้วก็รักคงยังไม่พอเดี๋ยวพากินสันกันด้วยกลับมาในชั่วโมงที่2ครับผมช่วงนี้ต้องขอบคุณกับ Go Wholesale ไปกันมาหรือยังครับกับแคมเปญใหม่ Go Sticker แปะอะไรก็ได้ลดเปลี่ยนการช็อปแบบเดิมให้คุณได้สนุกและคุ้มกว่าเดิมด้วยนะครับกับแนวคิดง่ายๆครับแลกแปะลดให้สมาชิกสามารถเลือกได้ที่ตัวคุณเองว่าอยากลดสินค้าอะไรอันนี้จะเหมาะมากนะครับกับผู้ประกอบการคนรักการทำอาหารแล้วก็ลูกค้าทั่วไปเนี่ยนะครับง่ายๆเลยแค่คุณแลกรับสติ๊กเกอร์ส่วนลดแล้วก็นำไปแปะบนสินค้าที่ร่วมรายการหรือที่คุณต้องการซื้อไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบของใช้สินค้าจากแบรนด์ชั้นนำรับส่วนลดเพิ่มได้ทันทีอยากลดอะไรหยิบมาแล้วแปะได้เลยเลือกได้ด้วยตัวคุณเองนะครับวันนี้ถึง30กันยายนนี้ที่โกโฮเซลทุกสาขาในความคุ้มนี่ไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมาเลือกให้ครั้งนี้คุณจะได้เลือกความคุ้มได้ด้วยตัวคุณเองนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook โกโฮเซลแปะปุ๊บลดปั๊บยิ่งช็อปยิ่งสนุกยิ่งเลือกยิ่งคุ้มครับผม
1: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonline

ันนี้เป็นนายนิสสัมบอดี้ในเวอร์ชันของแบมนะครับผมสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวของตามติดชีวิตแอนิมอลวันนี้ผมจะพาคุณเข้าป่านะครับแล้วถ้าวันหนึ่งคุณเข้าไปในป่าแล้วคุณได้กินป๊อปคอร์นอยู่ในป่านั้นคุณต้องทำตัวยังไงมันคืออันตรายหรือเปล่าหรือว่าใครแอบเอาป๊อปคอร์นมานั่งกินในป่าไหมสักครู่เดียวมาเฉลยเรื่องนี้กันครับ

0: Justin Bieber The Way It Is นะครับขอบคุณกับเบสกอร์กันด้วยถ้าคุณมองหาถังเก็บน้ำหรือถังบำบัดน้ำเสียที่มีความแข็งแรงทนทานเนี่ยผมแนะนำเอสกอร์กันเลยครับเขาใช้นวัตกรรมการผลิตถังด้วยวัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ครับแข็งแรงทนทานวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้แล้วก็ยังประหยัดทั้งแรงงานและเวลาในการติดตั้งด้วยนะครับคุณผู้ฟังที่นี่เขามีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ในจังหวัดภูเก็ตติดต่อเบอร์นี้ได้เลย0765286122นวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ
1: ตามติดชีวิตแอนิมอล
0: เวลาที่คุณเดินเข้าไปกลางป่าทึบรายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่จู่ๆได้กลิ่นหอมอุ่นๆของป๊อปคอร์นลอยมาแตะจมูกคุณอย่าเพิ่งงงนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าใครเอาป๊อปคอร์นมานั่งกินกลางป่าหรือเปล่าหนีให้เร็วนะครับเพราะจริงๆแล้วนั่นคือกลิ่นปัสสาวะของเสือโคร่งนั่นเองยิ่งคุณได้กลิ่นชัดเท่าไหร่แปลว่ามันอยู่ใกล้ตัวคุณมากเท่านั้นนะครับสำหรับเสือโคร่งเนี่ยนะฮะการขับถ่ายปัสสาวะไม่ได้มีไว้ปลดทุกข์อย่างเดียวมันเหมือนการส่งข้อความบนโซเชียลมีเดียของมันเนื่องจากเสือเป็นสัตว์ที่รักสันโดษออกล่าเพียงลำพังการพ่นปัสสาวะใส่ต้นไม้หรือโขดหินเนี่ยมันจึงเป็นวิธีหลักในการส่งสารทางเคมีนะครับร่องรอยกลิ่นเหล่านี้สามารถบ่งบอกข้อมูลสำคัญให้เสือตัวอื่นรู้ได้ทันทีทั้งการประกาศอาณาเขตความพร้อมในการจับคู่ผสมพันธุ์ตลอดจนความแข็งแกร่งของร่างกายวิทยาศาสตร์เบื้องหลังกลิ่นเนยหอมกลุ่นที่ว่านั้นนะครับสาเหตุที่ปัสสาวะของสัตว์นักล่าอย่างเสือแม้กระทั่งไม่ใช่แค่เสือนะหมีขอก็มีกลิ่นหอมคล้ายขนมเนี่ยมันเกิดมาจากสารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่ซึ่งเป็นสารระเหยชนิดเดียวกันกับที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในกระบวนการคั่วข้าวโพดป๊อปคอร์นนั่นเองมันเป็นกลิ่นหอมเฉพาะตัวที่ใช้ที่พบได้ในข้าวหอมมะลิตอนหุงสุกใหม่แม้ว่าในปัสสาวะของเสือจะมีสารประกอบอื่นปะปนอยู่อย่างซับซ้อนแต่เมื่อโมเลกุลของสารที่อยู่ในกลิ่นอยู่ในฉีกของเสือเนี่ยลอยมาสัมผัสกับประสาทรับกลิ่นของมนุษย์สมองจะจับคู่กลิ่นนั้นเข้ากับภาพความทรงจำที่เราคุ้นเคยที่สุดโดยอัตโนมัติก็คือกลิ่นป๊อปคอร์นรสเนยหน้าโรงหนังนั่นเองแต่มันไม่ได้หมายความว่าสัตว์ชนิดอื่นจะได้กลิ่นเหมือนเรานะอันนี้มันเป็นปฏิกิริยาทางเคมีในสมองของคนที่มันตีความออกมาว่ากลิ่นเหมือนป๊อปคอร์นนะครับมันเป็นเครื่องสแกนข้อมูลชั้นสูงของพวกเสือด้วยกันนะครับเสืออาจจะได้กลิ่นอีกแบบนึงก็ได้นะฮะเวลาที่เราดูในสารคดีเห็นมันทำหน้าเย๋เกเวลาที่มันมาดมเนี่ยมันไม่ได้เหม็นแบบที่เราคิดนะครับมันเป็นการเปิดช่องทางรับกลิ่นพิเศษซึ่งอยู่บนเพดานปากที่ใช้เชื่อมต่อไปยังอวัยวะเขาเรียกว่าเจคอบสันนะครับทำหน้าที่เหมือนเครื่องวิเคราะห์รหัสเคมีและฟีโรโมนอย่างละเอียดทำให้มันถอดรหัสข้อความกลิ่นได้อย่างแม่นยำเพราะงั้นถ้าเราได้กลิ่นอยู่ในป่าแบบนี้นั่นให้ฟันธงไว้เลยว่ามีเสืออยู่ละแวกนี้แล้วอย่าไปเดินตามกลิ่นหอมล่ะมันอาจจะอยู่ใกล้ๆตัวคุณออกมาให้ไวนะครับเวลาที่เราชอบไปเดินป่าอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้กลิ่นแบบนี้เนี่ยนะฮะมันคือกลิ่นฉี่ของเสือนะครับ
2: We will be back
3: We will be back
4: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
5: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
6: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ020287788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
7: ์บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
8: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
3: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
8: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
9: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
10: ใหม่ New GWM ทั้ง300ดีเซลก้าวข้ามความเป็นดีเซลแบบเดิมๆที่สุดแห่งยนตกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและความปลอดภัยเต็มคันพร้อมพาคุณลุยไปทุกสถานการณ์ขับเคลื่อนพลังแห่งการผจญภัยทุกสภาพถนนมั่นใจในคุณภาพรับประกันเครื่องยนต์ดีเซลถึง8ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาคภูเก็ต0805353591
8: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
11: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
8: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
12: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
13: นี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
14: โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
13: ให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
14: และใกล้และใกล้
13: ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
15: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
16: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร0953362424
17: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อย

0: บ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: เครื่องยกกระชับแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไรหลักๆคือการใช้พลังงานและการลงสู่ระดับเนื้อเยื่อที่ต่างกันค่ะจึงทำให้แต่ละเครื่องนั้นเหมาะกับแต่ละคนแตกต่างกันออกไปส่งผลต่อชั้นผิวชั้นไขมันหรือโครงสร้างใต้ผิวไม่เหมือนกันเครื่องที่เหมาะกับคนนึงอาจจะไม่ใช่คำตอบของอีกคนก่อนตัดสินใจควรถามแพทย์ว่าปัญหาหลักของเราคืออะไรเครื่องนี้ดูแลชั้นไหนและผลลัพธ์ที่คาดหวังเป็นแบบไหนที่นภชาคลินิกเรามีเครื่องอัลตราซาวด์เพื่อดูชั้นผิวค่ะว่ามีความหนาความบางอย่างไรคนไข้จะเหมาะกับเครื่องไหนแนะนำให้มาปรึกษาทีมแพทย์ที่นภชาคลินิกได้เลยค่ะ Oops Beauty Secret
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
3: ของหายบ่อยเงินหล่นหายโดนหยิบฉวยคิดว่าบังเอิญจริงหรือเก็บเงินไว้ตรงไหนก็มีเหตุให้ต้องเสียท่านว่าทรัพย์ที่ไม่ยอมอยู่กับเรามักสะท้อนกรรมสองทาง 1. เคยหยิบของผู้อื่นโดยเจ้าของไม่อนุญาตแม้ชิ้นเล็กแค่ไหนก็ตาม 2. เคยรับปากเรื่องเงินทองแล้วไม่รักษาคำทางแก้เริ่มวันนี้ได้เลย 1. อะไรที่ติดค้างใครรีบคืน 2. เก็บของได้ส่งคืนเจ้าของเสมอ 3. ถวายของที่จำเป็นแด่พระสงฆ์หรือบริจาคของให้คนขาดแคลนคือการสร้างกรรมใหม่ฝังรักษาทรัพย์เมื่อเราเป็นคนที่ของใครอยู่กับเราก็ปลอดภัยของเราก็จะเริ่มปลอดภัยเช่นกัน
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
4: คุณกำลังฟัง D-Lite 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม905 FM

0: 905 FM Music by the Sea
1: 905อารมณ์ดี
0: Delight 905 FM

0: 905 FM Music by the Sea
1: กลับมาในชั่วโมงที่3นะครับชั่วโมงสุดท้ายประจำวันนี้กันแล้วแหละนะฮะก็ต้องขอบคุณกันด้วยครับกับ The Villa Aura Clinic ครับผมกับคุณหมอต้นอ้อแล้วก็ทีมแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญนะครับทั้งในเรื่องของการใช้เครื่องมือเลเซอร์แล้วก็ดูแลในเรื่องของการปรับรูปหน้ายกกระชับปรับรูปหน้านะครับที่นี่เลยเดวิลล่าออร่าคลินิกไม่ได้แค่ดูแลในเรื่องของการปรับรูปหน้าอย่างเดียวยังมีอีกหลายคอร์สที่น่าสนใจอย่างเช่นโปรแกรมฉีดวิต้าวิตเอพีเอ็นนะครับช่วยฟื้นฟูคุณภาพผิวให้แข็งแรงอิ่มฟูคงความชุ่มชื้นนะครับดูแลและเสริมความแข็งแรงของสกินแบรียร์เติมความชุ่มชื้นให้ผิวนั้นดูฉ่ำวาวดูแลปัญหาหลุมสิวรอยผิวไม่เรียบเนียนช่วยให้ผิวนั้นดูเรียบเนียนกระชับขึ้นแล้วก็ดูโกลสุขภาพดีแบบกลาสสกินกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับโปรแกรมฉีดวิต้า PN นี่คือ1ตัวเลือกในการดูแลผิวของคุณคุณหมอพร้อมดูแลแล้วก็วิเคราะห์ใบหน้าแบบเคส by เคสปรึกษาฟรีทุกโปรแกรมนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยกับเบอร์นี้ครับ076-646-246เส้นตลาดไทยรถนาคายื้องๆกับธนาคารเกียรตินาคินคลินิกเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับ 11:00 น.เป็นต้นไป

0: I'm okay but I'm not นะฮะช่วงสุดท้ายประจำวันนี้กันแล้วครับขอบคุณกันด้วยร้านอาณาจักรกระจกโค้งครับคุณผู้ฟังที่นี่ให้บริการติดตั้งกระจกรถยนต์ครับแล้วก็มีฟิล์มกรองแสงกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือด้วยนะครับแล้วก็กระจกรถแบ็คโฮครับคุณผู้ฟังติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็ได้เจออุบัติเหตุกระจกแตกร้าวต้องเบอร์นี้เลย076-239-116ร้านอาณาจักรกระจกโค้งโซนสปัมนี่เองนะครับรวมไปถึงครับขอบคุณกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์กันด้วยนะครับคุณผู้ฟังที่มองหาประกันรถที่เซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถแล้วก็ผมแนะนำเลยกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถนะครับเบี้ยเซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายๆจะผ่อนจะสดชำระผ่านบัตรเครดิตก็ได้พร้อมบริการช่วยเหลือบนท้องถนนนะครับรถชนรถเสียยางแบนอุ่นใจทุกเส้นทางขับไปไหนก็มีคนดูแลครับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยเซฟๆนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่สาขาภูเก็ตใกล้ซูเปอร์ชิปใหญ่ครับ076-361-400กด1ครับ
1: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
0: หมดเวลากันแล้วครับส่งคุณกลับบ้านกับเพลงนี้เลย Die with a Smile เจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: Night 905 FM Music by the Sea
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike

0: มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: คุณเบื่อประตูม้วนแบบเก่าๆไหม
3: แข็งแรงก็จริงนะแต่หนักมากเลยอ่ะ
4: ไม่สวยด้วย
2: เปลี่ยนมาใช้ประตูม้วนวิกตอรี่แบบใหม่ของไอชนาดีกว่าค่ะเปิดปิดง่ายไร้เสียงน้ำหนักเบาใช้มือดึงได้ง่ายๆใช้ระบบมอเตอร์ก็ประหยัดพลังงานสวยแข็งแรงไม่มีสะดุดแถมยังลิงก์สัญญาณกันขโมยได้ด้วยสีก็มีให้เลือกเยอะปิดได้สนิทกันฝุ่นกันลมบำรุงรักษาง่ายปรึกษาไอธนาผู้ผลิตและจำหน่ายประตูม้วนวิกตอรี่ไร้เสียงแห่งแรกในภาคใต
5: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
6: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
7: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
8: หมอเชนมาแชร
9: ์หลายคนเลือกถ่ายรูปตอนไม่ยิ้มเพราะรู้สึกว่าตัวเองดูดีกว่าเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเพราะเวลายิ้มนะครับแก้มของคนเราจะถูกกล้ามเนื้อยกขึ้นครับถ้าโครงสร้างใบหน้าเริ่มหย่อนคล้อยคอลลาเจนเริ่มหายรอยยิ้มจะยิ่งทำให้ร่องแก้มดูลึกขึ้นและเห็นความหย่อนคล้อยของใบหน้าที่ชัดเจนขึ้นครับเพราะฉะนั้นรอยยิ้มไม่ได้ทำให้เราดูแก่นะครับแต่รอยยิ้มกำลังเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างใบหน้าครับแต่ถ้าใครเส้นเอ็นใบหน้าเริ่มหย่อนคล้อยอย่าลืมนึกถึงฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็น 4L Lifting ของหมอเชนนะครับเพราะเวลาผมประเมินใบหน้าผมไม่ได้ดูแค่ตอนอยู่นิ่งนะครับแต่จะดูตอนยิ้มด้วยเพราะผมต้องการให้ผลลัพธ์นั้นดูดีทั้งตอนหน้านิ่งและตอนหน้ายิ้มครับ
8: หมอเชนมาแชร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นท์ไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
3: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
2: สอบถามได้ที่ Line ID @nphachcliniq
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยา Capital Auto Lease เป็นเพียงในนั้น

0: มีช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400-1ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัด

0: ใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาก
1: ลับบ้านทีไรเหนื่อยกว่าตอนอยู่ที่ทำงานบ้านที่ควรเป็นที่พักใจกลายเป็นสนามรบเรื่องเล็กแค่ลืมปิดไฟก็บานปลายเป็นสงคราม3วันต่างคนต่างรอให้อีกฝ่ายเปลี่ยนก่อนแล้วก็ไม่มีใครเปลี่ยนสักทีท่านว่าบ้านจะเย็นหรือร้อนไม่ได้อยู่ที่คนทั้งบ้านแต่อยู่ที่คนเดียวที่ยอมเย็นก่อนเหมือนไฟกำลังลุกถ้ามีคนหนึ่งหยุดเติมฟืนไฟก็เริ่มมอดแล้วปัญหาคือทุกคนกลัวว่าเย็นก่อนคือแพ้ทั้งที่จริงคนที่หยุดก่อนคือคนที่แข็งแรงที่สุดในบ้านวิธีฝึกง่ายมากเขาขึ้นเสียงเราลดเสียงเขาพูดคำที่10เราหยุดที่คำที่3และความเย็นของเราจะค่อยๆลามไปติดคนอื่นเหมือนที่ความร้อนเคยลามคืนนี้กลับบ้านลองเป็นคนที่หยุดเติมฟืนก่อนสักครั้งแล้วดูว่าบ้านจะเงียบลงแค่ไหน
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: Sea.
1: Delight 905 FM Music by the Sea.
0: Cool Delight 905 FM.
1: 905 FM.

0: าตรา301และจะพยายามรักษาอัตราภาษีให้อยู่ในกรอบเดิมเพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้
1: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐว่าขณะนี้การหารือในระดับหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียงรายละเอียดด้านเทคนิคบางประเด็นที่ทีมเจรจาทั้งสองฝ่ายต้องหารือให้ได้ข้อสรุปซึ่งก่อนหน้านี้ได้หารือกับริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐและหารือต่อเนื่องหลังการพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีรวมถึงมีการสรุปกรอบหลักการกับเจมิสันครีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐโดยทั้งสองฝ่ายยังต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบเนื่องจากเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทางการค้าและผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศสำหรับภารกิจในระยะต่อไปจะใช้โอกาสในการเดินทางร่วมกับนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ที่สหรัฐมีแผนหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐอีกครั้งเพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาทั้งนี้ไทยต้องพยายามสรุปการเจรจาให้ได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการพิจารณาตามมาตรา301ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นการค้ารวมถึงการผลิตส่วนเกินและแรงงานบังคับเพื่อให้ไทยสามารถรักษากรอบภาษีตามที่เคยเจรจากันไว้และไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคปัจจุบันประเด็นสำคัญที่ไทยต้องหารือกับสหรัฐคือเรื่องของแรงงานบังคับและดัชนีการผลิตส่วนเกินโดยไทยต้องการให้ระดับภาษีอยู่ในกรอบที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ส่วนกรอบภาษีเดิมก่อนหน้านี้สหรัฐเคยประกาศอัตราภาษีสำหรับไทยที่ร้อยละ36ก่อนการเจรจาจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ19อย่างไรก็ตามยังมีรายละเอียดด้านมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีบางส่วนที่ต้องหารือต่อส่วนประเด็นแรงงานบังคับไทยอยู่ในกรอบที่สหรัฐพิจารณาไว้ที่ร้อยละ 12.5 ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ10จึงเป็นอีกประเด็นที่ไทยต้องเร่งเจรจาเพื่อไม่ให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยเสียเปรียบประเทศในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวด้วยว่าไม่ได้กังวลกับการเจรจาเพราะในระดับหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียงการตกลงรายละเอียดทางเทคนิคของทีมงานอย่างไรก็ตามไทยอาจขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยหารือกับผู้นำสหรัฐในระดับผู้นำประเทศเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเจรจาและรักษาผลประโยชน์ทางการค้าของไทยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานในขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่2คือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่3คือการลดภาษีสรรพสามิตซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินอยู่ดีการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้นั้นจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วยการดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังในช่วงที่ผ่านมาทำให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่าง Fitch Ratingแสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยสามารถดูแลจัดการเรื่องพลังงานได้ดีรัฐบาลต้องตระหนักถึงบทเรียนจากต่างประเทศที่ชี้ให้เห็นว่าการลดภาษีจนทำให้ฐานะการคลังมีปัญหาจะนำไปสู่วิกฤตซ้อนวิกฤตได้
3: เมื่อเครื่องมือที่1เต็มเครื่องมือที่2ก็คือลดค่าการกลั่นเราก็เอามาใช้เสริมแล้วเครื่องมือที่3ก็กำลังพิจารณาแต่สั่งถ้าจะมาใช้เนี่ยมันต้องใช้ให้เหมาะสมกับฐานะการคลังด้วยผมต้องขอยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้นและประเทศมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นผมใช้ทุกเครื่องมือนะครับแล้วก็ลองใช้ให้ถูกจังหวะ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวว่าหากจะมีการลดภาษีสรรพสามิตในอนาคตรัฐบาลจะพิจารณานำไปช่วยเฉพาะกลุ่มพลังงาน E20 และ B20 เพื่อให้ผลประโยชน์ตกถึงมือเกษตรกรไทยเนื่องจากการผลิตน้ำมัน E20 ต้องใช้เอทานอลที่มาจากอ้อยและมันสำปะหลังส่วนไบโอดีเซลก็จะมีส่วนผสมจากน้ำมันปาล์มในประเด็นของช่องว่างทางการคลังนั้นในปีงบประมาณที่ผ่านมาประเทศไทยเหลือเพดานในการกู้เงินเพียงหมื่นกว่าล้านบาทหากรัฐบาลตัดสินใจลดภาษีอาจทำให้ประเทศเผชิญกับวิกฤตการคลังได้ทันทีส่วนในปี

0: น่าจะสามารถดำเนินการลดภาษีได้หรือไม่นั้นจะต้องประเมินช่องว่างทางการคลังอีกครั้งว่าสามารถทำได้ขนาดไหนปฏิพลสรพรมมารายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำการปรับลดภาษีน้ำมันดีเซลรัฐบาลต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ประชาชนทุกกลุ่มจะได้รับอย่างแท้จริง
2: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงข้อเสนอของนายกรจาติกวณิชที่เสนอให้ยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องภาษีน้ำมันดีเซลว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่สูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงเพราะผู้ใช้พลังงานมากจะได้รับประโยชน์โดยตรงมากกว่าขณะที่ผู้ไม่มีรถยนต์ต้องดูว่าต้นทุนที่ลดลงจะส่งผ่านไปยังค่าครองชีพจริงหรือไม่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมโดยยกข้อมูลจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA และบทเรียนจากต่างประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์และเยอรมนีที่พบว่าการลดภาษีน้ำมันแบบหวานกว้างประโยชน์ส่วนใหญ่กว่า70%มักตกอยู่กับกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูงมากกว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดอีกทั้งยังก่อให้เกิดภาระทางการคลังมหาศาลดังนั้นรัฐบาลจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบใน4ประเด็นหลักได้แก่มูลค่ารายได้ที่รัฐต้องสูญเสียกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ค่าของชีพที่ลดลงจริงและการดูแลกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ธนาคารออมสินพร้อมให้บริการสินเชื่อ QR มหาเฮงนกกระซิบเพื่อเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
3: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าปัจจุบันธนาคารออมสินดูแลลูกค้ากลุ่มฐานรากซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่กว่า2ล้านรายซึ่งสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบที่ธนาคารออมสินดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลังจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้เพิ่มขึ้นจากการนำยอดขายมาประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อความสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้หลักประกันมุ่งเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นสำหรับการดำเนินธุรกิจอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.70 ถึง 0.75 ต่อเดือนป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบและชำระเงินคืนหากขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นจะได้สินเชื่อในการต่อยอดธุรกิจเพิ่มขึ้นไปด้วยซึ่งแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์อื่นที่ให้สินเชื่อในลักษณะเติมทุน
4: เราให้สินเชื่อเพื่อการประกอบการนะครับนั่นหมายความว่ามีการซื้อวัตถุดิบในการจ้างแรงงานมีการดำเนินการต่างๆเหล่านี้ซึ่งใช้ในการดำเนินการในรายวันเนี่ยเราก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนนะครับหรือสินเชื่อที่เป็นเงินหมุนเวียนถ้าเผื่อว่ามีปริมาณการค้าขายเพิ่มขึ้นแล้วได้สินเชื่อเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะต่อยอดในการค้าขายได้ดีขึ้น
3: สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมียอดขายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนและมียอดขายต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนหากเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินและมีประวัติการชำระที่ดีสามารถขยายวงเงินได้สูงถึง 500,000 บาทแต่หากเป็นลูกค้าใหม่สามารถยื่นขอวงเงินเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 50,000 บาทโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมนี้ผ่าน www.gsb.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1115นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทและให้มีผลในวันที่1มกราคมปีหน้าน
5: ายจิรโรจน์สุกลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนคเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และกทม.ไปเจรจากับผู้ให้บริการเอกชนเรื่องอัตราค่าโดยสารร่วมและเงินชดเชยซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้เบื้องต้นจะมีการเสนอกรอบงบประมาณกลางประมาณ 5,000 ล้านบาทเพื่อใช้ชดเชยแก่ผู้ให้บริการและปรับเปลี่ยนระบบโดยมีทางเลือกในการยืมเงินจากรฟม.มาสำรองจ่ายก่อนได้สำหรับนโยบายรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีการซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าจากเอกชนเนื่องจาก

0: รถไฟฟ้าสายสีเขียวสายหลักของ BTS จะหมดอายุสัญญาในปี2572ซึ่งไม่คุ้มค่าที่จะซื้อคืนโดยเมื่อหมดสัญญารัฐจะปรับปรุงระบบสัญญาใหม่เพื่อให้กำหนดอัตราค่าโดยสารได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ได้ตั้งเป้ากำหนดอัตราค่าแรกเข้าไว้ไม่เกิน17บาทและตั้งเพดานค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเพื่อให้เริ่มดำเนินการได้ในวันที่1มกราคม2570นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดอบรมสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมแก่เครือข่ายชุมชนเมืองร่วมป้องกันภัยไซเบอร์ย้ำหน่วยงานของรัฐบาลไม่มีนโยบายส่ง SMS แนบลิงก์ให้กับประชาชน
2: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมซึ่งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมหรือ AFNC ร่วมกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัลให้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เมืองพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันมิจฉาชีพใช้วิธีแอบอ้างหน่วยงานภาครัฐเพื่อหลอกลวงประชาชนในหลายรูปแบบอาทิการส่ง SMS แอบอ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อแจ้งเปลี่ยนมิเตอร์พร้อมแนบลิงก์ซึ่งเขายืนยันว่าหน่วยงานของรัฐบาลทุกแห่งไม่มีนโยบายส่ง SMS ที่แนบลิงก์ให้กับประชาชนโดยเด็ดขาดทั้งนี้ได้แนะนำแนวทางป้องกันตัวด้วยการตั้งสติและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านสื่อหลักรวมถึงสามารถติดตามรูปแบบกลโกงออนไลน์ใหม่ๆได้ทาง TikTok ของ CID และสื่อโซเชียลมีเดียของศูนย์ AFNC ทุกช่องทางสำหรับผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ในช่วง6เดือนแรกของปี2569ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่ามูลค่าความเสียหายจากภัยออนไลน์ลดลงกว่า50%โดยลดลงจากเดิมที่เคยสูงกว่า 1,600 ล้านบาทเหลือเพียง457ล้านบาทในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการตัดช่องทางการก่ออาชญากรรมของมิจฉาชีพนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าให้ปากคำเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่28กันยายนนี้กรณีถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนกรณีการถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติว่าเบื้องต้นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ออกหมายเรียกครั้งสุดท้ายในวันที่28กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นความประสงค์ของนายสมชาติและคาดว่าจะมาพบตามหมายเรียกหากไม่มา DSI อาจต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องเพื่อดำเนินการตามมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษซึ่งกำหนดกรณีบุคคลได้รับแจ้งให้มาชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกำหนดหากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาพบได้ต้องมีโทษส่วนกรณีที่นายสมชาติไม่มาตามหมายเรียกจะสามารถออกหมายจับได้หรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนพิจารณารายละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงความคืบหน้าคดี Forex 3D ว่าขอตรวจสอบรายละเอียดแต่เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าจะส่งสำนวนฟ้องไปยังอัยการในสัปดาห์นี้เพราะขณะนี้สำนวนเสร็จสิ้นแล้วส่วนมีรายชื่อของนักการเมืองและศิลปินด้วยหรือไม่ขอไปตรวจสอบก่อนพร้อมยอมรับสำนวนดังกล่าวมีชื่อของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยกรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นอย่างใกล้ชิดจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศ
3: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำณกรมชลประทานสามเสนโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นภาพรวมลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเ

0: ขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้ได้กำชับให้กรมการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและเตรียมพร้อมเชิงรุกโดยเฉพาะช่วงปลายฤดูฝนพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลจริงจากสถานีตรวจวัดน้ำปริมาณฝนน้ำท่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและผลการคาดการณ์จากแบบจำลองปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับให้จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกด้าน
2: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่พร้อมประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยลงพื้นที่สระหนองโคกอำเภอขวาวศรีนครินทร์ติดตามโครงการก่อสร้างพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองโคกที่มุ่งพลิกฟื้นพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพเนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ไม่ควรหยุดอยู่ที่การก่อสร้างหรือปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามแต่ต้องคิดต่อว่าเมื่อโครงการเสร็จแล้วประชาชนจะได้อะไรจากพื้นที่แห่งนี้และจะสามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวได้อย่างไรนอกจากนี้นายเจเศรษฐยังกำชับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์บูรณาการกับท้องถิ่นและท้องที่เตรียมแผนรับมือภัยพิบัติเครื่องมือเครื่องจักรกลและบุคลากรให้พร้อมโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยที่นายอำเภอต้องเร่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อส่งข้อความเซลบัสแคทไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็วสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอัตภัยได้ปรับเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครอบครัวผ่านระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อลดภาระเงินสะสมของท้องถิ่นโดยครอบคลุมถึงบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่และบ้านเช่าด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปทางรัฐหรือแอป Police Care PTM เท่านั้นขอย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่ามีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐพบหารือกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะเจรจาการค้าของจีนที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายเบสเซนเสนอให้ทั้งสหรัฐและจีนร่วมกันจัดตั้งกลไกการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่อาจรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนยังหารือเกี่ยวกับประเด็น

เศรษฐกิจและการค้าที่เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐและจีนรวมถึงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคคันโตอาทิกรุงโตเกียวจังหวัดชิบะและจังหวัดไซตามะจะเผชิญฝนตกหนักและดินโคลนถล่มเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นดูจวนซึ่งมีความเร็วลมอยู่ที่144กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเกาะฮาจิโจมะทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวประมาณ110กิโลเมตรขณะที่มีรายงานว่าประชาชนมากกว่า 4,000 ครัวเรือนในจังหวัดชิบะไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะเดียวกันสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ยกเลิกเที่ยวบินในประเทศอย่างน้อย120เที่ยวบินและเที่ยวบินระหว่างประเทศอีก15เที่ยวบินส่วนสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศ140เที่ยวบินนอกจากนี้ผู้ให้บริการรถไฟในกรุงโตเกียวและอีกหลายพื้นที่ในภูมิภาคใกล้เคียงประกาศระงับการให้บริการในบางเส้นทางเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนอันหนึ่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออก

0: เฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต
1: คุณกำลังฟัง D-Live 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว

0: by the sea.
1: Delight 905 FM. Music by the sea. 905 FM.
2: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
3: Over the Sea
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Over the Sea ในตอนนี้เรามีอีกหนึ่งเมนูอร่อยในประเทศสวีเดนมาฝากกันเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารสวีเดนที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวสวีเดนทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นวัยผู้ใหญ่หรือวัยเด็กซึ่งเมนูนั้นจะเป็นเมนูไหนไปไม่ได้นอกจากเมนูกะหล่ำปลียัดไส้สวีเดนโดยอาหารสวีเดนจานนี้นะคะเป็นเมนูที่อยู่คู่กับชาวสวีเดนมายาวนานกว่า300ปีเลยทีเดียวนะคะจนได้รับยกย่องให้เป็นอาหารประจำชาติสวีเดนแม้หน้าตาจะดูเหมือนทำง่ายแต่ต้องใช้ความพิถีพิถันเป็นอย่างยิ่งซึ่งเชฟสวีเดนจะค่อยๆม้วนกะหล่ำปลีแยกกันจากนั้นสอดไส้ด้วยเนื้อสัตว์ข้าวหมูหรือเนื้อสับนมหัวหอมไข่และปรุงรสด้วยเครื่องเทศนานาชนิดจากนั้นนำไปอบให้สุกเสิร์ฟพร้อมกับน้ำซอสที่ได้จากการทำน้ำซุปที่ใช้ในการต้มกะหล่ำปลีและเนื้อสัตว์หรือซอสที่มีส่วนผสมของมะเขือเทศสำหรับเครื่องเคียงมักจะเป็นมันฝรั่งบดและแยมลิงก้อนเบอร์รี่นั่นเองนะคะเรื่องราวในประเทศสวีเดนคงหมดเพียงแค่นี้นะคะในตอนหน้าOver the Sea จะพาคุณผู้ฟังข้ามน้ำข้ามทะเลไปเที่ยวกันที่ประเทศไหนต่อต้องติดตามกันนะคะ
2: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
3: Over the Sea
1: Cool Delight 905 FM

0: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
1: ์คุณกำลังฟังดีไลท์ 905 FM 90.5 MHz คลื่น

0: ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฝากฝั ง 905 FM แชทไลน์905 FM
1: Cool Delight 905 FM 905 FM

ทีฉันนั่งคิดถึงอนาคตของเราอีก2ปีเวลาได้เห็นทีมันทำให้ฉันรู้สึกดีขอแค่ได้อยู่ใกล้เธอฉันมีความสุขทุกนาทีฉันเก็บความรู้สึกซ่อนเอาไว้อยู่ข้างในวันนี้ฉันไม่ไหวฉันคงต้องบอกไป

รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพร

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังมาถึงในตอนสุดท้ายของประเทศสเปนแต่เรายังมีอีกเทศกาลหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะนั่นก็คือเทศกาลสู้มะเขือเทศหรือลาโทเมทิน่าเทศกาลนี้เป็นที่รู้จักและโด่งดังที่สุดในหมู่คนจากทั่วทุกมุมโลกในเทศกาลมะเขือเทศนี้นะคะสเปนต้อนรับชาวท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวหลายพันคนอย่างอบอุ่นจากนั้นพวกเขาจะปามะเขือเทศใส่กันเทศกาลนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ70ปีที่แล้วและปัจจุบันได้กลายเป็นงานยอดนิยมในประเทศโดยบัตร 20,000 ใบขายหมดอย่างรวดเร็วดังนั้นหากคุณต้องการทาสีเมืองให้เป็นสีแดงหรือเพียงแค่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีที่สนุกสนานนี้อย่าลืมว่าในบรรดาเทศกาลทั้งหมดในสเปนในปี2025เทศกาลโทเมทิน่ายังต้องอยู่ในลิสต์รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณด้วยนะคะ Over the Sea ในตอนหน้าเราจะพาคุณผู้ฟังข้ามน้ำข้ามทะเลไปเที่ยวประเทศไหนติดตามกันให้ได้นะคะ
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
3: คุณกำลังฟัง G-Lite 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

0: by the sea we love Thailand
1: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com ฟังฟัง 9.5 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 9.5 FM

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithnametalsheet.com
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประกันมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: นี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาโฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาโฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาโฟแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400+1
5: ลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
6: ไม่รู้
7: เฮ้ ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400+1
10: ร้อยคำลาประกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
12: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioline

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
1: 7นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาวันนี้และหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ